0: ว่าจากการติดตามการคาดการณ์ผลและสถานการณ์น้ำล่วงหน้า 7-10 วันในลุ่มน้ำเจ้าพระยาท่าจีนแม่กลองและเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ประกอบกับรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าต้องเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่ในวันที่ 10-12 ตุลาคมนี้โดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันตกได้แก่จังหวัดตากกำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้านนายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานยืนยันสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยายังสามารถบริหารจัดการได้โดยเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์มีพื้นที่เพียงพอที่จะรองรับน้ำจากภาคเหนือส่วนเขื่อนเจ้าพระยาคงอัตราการระบายน้ำที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อพร่องน้ำและเตรียมพื้นที่รองรับฝนระลอกใหม่
1: สถานการณ์น้ำที่เราระบาย 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อทีนั้นนะครับมาถึงกรุงเทพมหานครแล้วแล้วก็ไหลผ่านจังหวัดสมุทรปราการแล้วนะครับฉะนั้นน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับท่านก็จะเห็นว่าน้ำก็จะทรงๆประมาณนี้ครับในทั้งเขตทั้งอยุธยาเองรวมทั้งแถวกรุงเทพและปริมณฑลครับก็คงมีการเฝ้าระวังเฉพาะพื้นที่ริมตลิ่งนะครับที่อยู่นอกคันกั้นน้ำทั้งหมด
0: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยได้รับรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าช่วงวันที่ 8-9 ตุลาคมจะเริ่มมีฝนตกหนักในภาคใต้โดยนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใน14จังหวัดภาคใต้และกองทัพภาคที่4เตรียมพร้อมด้านการจัดการและบรรเทาสาธารณภัยไว้ล่วงหน้าน
2: ายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการนะครับให้จังหวัดทางภาคใต้ผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็มีกองทัพภาคที่4เนี่ยได้เตรียมการสำหรับการจัดการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยไว้ล่วงหน้า
0: สอดคล้องกับนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์24ชั่วโมงเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์ในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้โดยประสานกองทัพภาคที่4ฝ่ายปกครองและหน่วยกู้ภัยอพยพประชาชนและกลุ่มเปราะบางไปยังพื้นที่ปลอดภัยก่อนเกิดภัยวาสนาตระเกตรายงาน
3: กระทรวงอุตสาหกรรมส่งเจ้าหน้าที่สกัดคราบน้ำมันปนเปื้อนน้ำท่วมบริเวณอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีด้านกระทรวงสาธารณสุขเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพของประชาชน
4: นายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการให้ชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันส่วนที่กำลังร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมและสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีพบคราบน้ำมันปนเปื้อนน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลหัวว่าอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีโดยพบว่าต้นต่อการรั่วไหลมาจากพื้นที่บำบัดของเสียและหลุมฝังกลบกลากอุตสาหกรรมของบริษัทกรีนเอ็นไวรอนเมนต์เทคโนโลยีจำกัดที่ถูกน้ำท่วมขังเจ้าหน้าที่จึงได้เร่งจำกัดการแพร่กระจายในระยะเร่งด่วนด้วยการติดตั้งทุ่นกักน้ำมันหรือออยล์บูมฉีดพ่นสารลดแรงตึงผิวเพื่อดูดซับคราบสกปรกและวางแนวกระสอบทรายล้อมรอบจุดต้นต่อพร้อมกันนี้กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้สั่งการให้หยุดประกอบกิจการโรงงานทั้งหมดทันทีสั่งระงับการรับกักอุตสาหกรรมเข้าพื้นที่และบังคับให้ปิดหลุมฝังกลบเพื่อป้องกันผลกระทบสู่ชุมชนตลอดจนมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รวบรวมหลักฐานและเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสภ.ศรีมหาโพธิ์เพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไปนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสั่งการหน่วยงานในสังกัดเฝ้าระวังรับประเมินผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวหากพบว่ามีความเสี่ยงจากการสัมผัสน้ำหรือตะกอนที่อาจปนเปื้อนให้ดูแลด้านสุขภาพอย่างเหมาะสมจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
5: รัฐบาลจัดสรรงบประมาณเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย 4,700 ล้านบาทโดยนายกรัฐมนตรีสั่งการให้เร่งทยอยจ่ายเงินเยียวยาภายในสัปดาห์นี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัย
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ารัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยจำนวน 4,700 ล้านบาทเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปเร่งรัดจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กลุ่มจังหวัดต่างๆได้อย่างทันท่วงทีและรวดเร็วที่สุดโดยให้ทยอยจ่ายไม่ต้องรอให้การฟื้นฟูเสร็จสิ้นก่อนและขอให้โอนเงินเยียวยาล็อตแรกภายในสัปดาห์นี้ทั้งนี้หากงบประมาณ 4,700 ล้านบาทไม่เพียงพอก็พร้อมดึงงบประมาณปี 2,570 มาสนับสนุนเพิ่มเติมให้ทันที
7: ขอให้เร่งดำเนินการ ลงทะเบียนสำรวจจำนวนครัวเรือนที่จะได้รับการเยียวยาให้เรียบร้อยเพราะว่าเท่าที่ทราบเนี่ยส่วนใหญ่เกือบ 100% เนี่ยเข้าข่ายที่ได้รับการเยียวยาแล้วนะครับอยากให้เร่งดำเนินการเลยในทยอยทำเพราะว่างบประมาณที่กันเอาไว้ก็กันไว้ตั้งแต่ปี69แล้วนะครับแล้วสำนักงบประมาณก็โอนไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนมีความลำบากอยู่ก็ขอให้ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาตามคิวที่เข้ามาเลยนะครับ
6: นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กล่าวเพิ่มเติมว่างบประมาณ 4,700 ล้านบาทที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติปภ.ได้โอนเงินทั้งหมดให้แก่ธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้วโดยจะเร่งรัดตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่ลงทะเบียนขอรับการเยียวยาให้แล้วเสร็จภายใน 1-2 วันจากนั้นธนาคารจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ประสบภัยเป็นรายบุคคลทันที
8: เงินเยียวยาที่ทางคณะรัฐมนตรีมีมติให้มา 4,700 ล้านนะครับมาที่กรมป้องกันกรมป้องกันเนี่ยโอนทั้งก้อนให้ธนาคารออมสินแล้วก็ออมสินก็จะไปดูในเรื่องของคนที่มาแจ้งมาอะไรถ้าเข้าหลักเกณฑ์ปุ๊บเขาใช้เวลาตรวจสอบสักวันสองวันก็เงินก็เข้าได้แหละครับเราไม่รอปล่อยทีทั้งก้อนตกลงกับออมสินแล้วว่าใครพร้อมก่อนถูกต้องก่อนก็ได้เงินไปก่อนทีละบัญชีทีละบัญชีครับ
6: ทั้งนี้ปภ.แนะนำข้อปฏิบัติสำหรับผู้ประสบอุทกภัยที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐขอให้ตรวจสอบการเลือกพื้นที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสำนักงานเขตให้ถูกต้องหากระบุเขตผิดระบบจะไม่สามารถส่งข้อมูลได้ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
3: กรมการปกครองให้สำนักทะเบียนทั่วประเทศยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนเป็นเวลา15วันเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกรมการปกครองมีหนังสือสั่งการให้จังหวัดทั่วประเทศและกรุงเทพมหานครแจ้งสำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินมาตรการยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนให้ผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนลดภาระค่าใช้จ่ายและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถทำเอกสารราชการได้อย่างรวดเร็วสำหรับนำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอรับการเยียวยาและเข้าถึงสิทธิบริการจากภาครัฐมาตรการดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลา15วันนับตั้งแต่วันที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหากยังมีเหตุจำเป็นในพื้นที่สามารถพิจารณาขยายระยะเวลาเพิ่มเติมได้อีก15วันรวมสูงสุดไม่เกิน30วัน
5: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี
9: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้เนื่องจากเป็นโอกาสครั้งสำคัญของประเทศไทยที่จะได้ต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 10,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกอีกทั้งยังดึงดูดการลงทุนและสร้างความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจระดับโลกทั้งนี้ทุกภาคส่วนต้องบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกกระบวนการตรวจลงตราหรือวีซ่าระบบตรวจคนเข้าเมืองและบริการของสายการบินรวมทั้งจัดให้มีช่องทางพิเศษหรือ Fast Track เพื่อสร้างความประทับใจและความเชื่อมั่นตั้งแต่ก้าวแรกที่ผู้เข้าร่วมประชุมเดินทางมาถึงเช่นเดียวกับนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันว่าเวทีนี้จะมีผู้นำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากทั่วโลกเดินทางเข้าร่วมจำนวนมากซึ่งจะช่วยสะท้อนศักยภาพและเปิดโอกาสให้ประเทศไทยได้แสดงทิศทางทางเศรษฐกิจบนเวทีระดับสากลด้านการจัดการการจราจรการคมนาคมในระหว่างจัดการประชุมนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าในช่วงจัดการประชุมจะมีการประกาศให้เป็นวันหยุดเพื่อลดความแออัดบนท้องถนนรวมถึงการบริหารจัดการบนทางพิเศษและมอเตอร์เวย์ให้เกิดความคล่องตัวสูงสุดนอกจากนี้กระทรวงคมนาคมได้จัดทำแผนฉุกเฉินร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กรณีหากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมขังขั้นวิกฤตจนเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางจะขอความร่วมมือจากหน่วยงานความมั่นคง พื่อช่วยเคลื่อนย้ายและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมประชุม
10: การเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะรถยกสูงหรืออะไรพวกนี้ถ้าเกิดเหตุการน้ำท่วมจริงๆสิ่งที่พวกเราต้องเตรียมพร้อมโดยเฉพาะในการประชุมบางส่วนก็อาจจะต้องขอความร่วมมือจากกองบัญชาการตำรวจแห่งชาติกองทัพบกกองทัพอากาศหรือกองทัพเรือในเรื่องของการเคลื่อนย้ายผู้ที่มาประชุมโดยทางเฮลิคอปเตอร์ซึ่งในส่วนนี้เราก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมแต่เรื่องที่แน่นอนที่สุดรถยกสูงเราต้องเตรียมให้พร้อมไว้ก่อนล่วงหน้า
9: ขณะที่พลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายความมั่นคงมีความพร้อมในการดูแลรักษาความปลอดภัยผู้เข้าร่วมประชุมอย่างเข้มงวดและได้ประสานงานด้านข่าวกรองอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความมั่นใจสูงสุดตลอดการจัดงานปฏิพลสัทพรมมารายงาน
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
12: ัฐบาลวางกลไกคุ้มครองเงินอุดหนุน EV โดยผู้ประกอบการที่เข้าร่วมมาตรา EV 3มีเงื่อนไขต้องผลิตรถในประเทศเพื่อชดเชยรถที่นำเข้าหากผลิตไม่ครบกรมสรรพสามิตขอตรวจสอบและดำเนินการเรียกคืนเงินอุดหนุนจากผู้ได้รับสิทธิ์เป็นรายกรณีขอย้ำว่าเรื่องนี้ไม่กระทบประชาชนที่ซื้อรถ EV ประชาชนไม่ต้องคืนส่วนลดหรือเงินอุดหนุนเพราะการตรวจสอบและเรียกคืนจะดำเนินการกับผู้ประกอบการหรือผู้ได้รับเงินอุดหนุนตามเงื่อนไขของมาตรการค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
14: ์ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562
15: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศตุรกีปากีสถานและซาอุดีอาระเบียออกแถลงการร่วมภายหลังการประชุมฉุกเฉินที่กรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าตุรกีและปากีสถานเตรียมส่งกำลังทหารไปยังซาอุดีอาระเบียหลังซาอุดีอาระเบียเผชิญการโจมตีจากกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนที่ทวีความรุนแรงขึ้นรวมถึงการโจมตีที่มุ่งเป้าไปยังนครมักกะและนครมะดีนะห์อย่างไรก็ตามยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับภารกิจการส่งกำลังทหารในครั้งนี้ทั้งนี้ตุรกีซาอุดีอาระเบียและปากีสถานลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งกำหนดให้ทั้ง3ประเทศช่วยเหลือกันหากประเทศใดประเทศหนึ่งถูกโจมตีขณะที่ซาอุดีอาระเบียเผชิญกับการโจมตีจากกลุ่มกบฏฮูตีมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา
16: สำนักข่าว IRNA ของทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีมาซูดเปเซสเคียนของอิหร่านที่ระบุว่าการเจรจากับสหรัฐไม่มีความหมายเนื่องจากอิหร่านถูกโจมตีหลังการเจรจามาแล้วถึง3ครั้งพร้อมกล่าวหาว่าสหรัฐไม่ได้ต้องการเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งแต่มีเป้าหมายเพื่อโค่นล้มรัฐบาลอิหร่านโดยย้ำว่าการเจรจาไม่อาจเกิดผลได้หากอีกฝ่ายยังคงถูกข่มขู่ลอบสังหารดำเนินมาตรการคว่ำบาตรและไม่ปฏิบัติตามคำมั่นที่ให้ไว้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านนอกรอบการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงที่จะยุติสงครามได้ขณะที่นายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านกล่าวว่าการใช้กำลังทหารและมาตรการคว่ำบาตรไม่ช่วยยุติความขัดแย้งจึงต้องแก้ไขด้วยการเจรจาที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย
15: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเซเนกัลประเทศในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกเผชิญฝนตกหนักในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในกรุงดากาและหลายพื้นที่ของประเทศส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บหลายรายรวมถึงถนนถูกน้ำท่วมจนการจราจรติดขัดและอาคารบ้านเรือนได้รับความเสียหายโดยเหตุน้ำท่วมในครั้งนี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่สัปดาห์ก่อนเซเนกัลเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเยาวชนฤดูร้อนซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันที่31ตุลาคมนี้ทางด้านนายกรัฐมนตรีอามาดูอัลอามินูโลของเซเนกัลเตือนว่าอาจมีฝนตกเพิ่มขึ้นไปจนถึงวันพรุ่งนี้และอาจต้องเลื่อนเปิดภาคเรียนที่กำหนดไว้ในสัปดาห์นี้หากระดับน้ำยังไม่ลดลง
16: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
17: ศึกกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการลอตเต้แชมเปี้ยนชิพที่เกาะฮาวายสหรัฐอเมริกาโปรจีนอัจฉริยะจิตติกุลโปรอันดับ2ของโลกคว้าแชมป์ที่4ในฤดูกาลนี้ได้สำเร็จหลังทำเพิ่มอีก4อันเดอร์พาร์68สกอร์รวม21อันเดอร์พาร์267ทิ้งห่างอินายุนจากเกาหลีใต้ที่ได้อันดับ2ห่าง3สโตรกโดยเป็นการคว้าแชมป์ LPGA ทัวร์รายการที่11ในชีวิตและปัตตลีอนันต์นาฤการสกอร์รวม12อันเดอร์พาร์จบอันดับ13ร่วมพลอนงเพชรล้ำ3อันเดอร์พาร์อันดับ60ร่วมและชนะตีวรรณแสน1อันเดอร์พาร์อันดับ67ร่วมฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026นัดชิงชนะเลิศที่สนามประเทศอินโดนีเซียทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายไทยแพ้จุดโทษอินโดนีเซีย4ประตูต่อ6หลังเสมอกันในช่วงต่อเวลาพิเศษ2ประตูต่อ2คว้ารองแชมป์รายการนี้สำหรับทัพช้างศึกมีโปรแกรมลุยต่อในศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่52ในช่วงปฏิทินฟีฟ่าเดย์ระหว่างวันที่9ถึง17พฤศจิกายนนี้ที่จังหวัดศรีสะเกษสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย AFC มีแนวคิดจัดฟุตบอลเนชั่นลีกเพื่อคัดเลือกฟุตบอลโลกและเอเชียนคัพโดยเนชั่นลีกจะจัดขึ้นทุกๆ2ปีเริ่มตั้งแต่ปี2030และจะแบ่งเป็น3ดิวิชั่นส่วนการคัดเลือกฟุตบอลโลกนั้นจะเริ่มฤดูกาล2032ทีมที่จบ6อันดับแรกของดิวิชั่น1จะได้เข้าไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายโดยอัตโนมัติส่วนอันดับ7ถึง10ไปเพลย์ออฟแย่งโควต้าการแข่งขันยิงปืนลูกซองรณยุทธ์ชิงแชมป์โลก2026ช็อตกันเวิลด์ชูตที่ประเทศกรีซทัพแม่นปืนไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้3เหรียญทอง4เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงจบอันดับที่5ของการแข่งขันสำหรับผลงาน3เหรียญทองของไทยได้มาจากสิริวัลทองคำประเภทสแตนดาร์ดแมนนวลซีเนียร์บุคคลหญิงรอยเจอร์มิทักษ์กมลตรีประเภทโมดิฟายซีเนียร์บุคคลหญิงและนตกรประมายันประเภทสแตนดาร์ดซีเนียร์บุคคลหญิงการแข่งขันสิงห์จูเนียร์กอล์ฟเซ็นทรัลแรงกิ้งสนามที่9ที่สนามไดนาสตี้กอล์ฟแอนด์คันทรีคลับเด็กชายปนวิทย์หวังใจสุขนักกอล์ฟเยาวชนโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมหวด6อันเดอร์พาร์66คว้าแชมป์คลาส EB โดยทิ้งห่างอันดับ2ถึง7สโตรกทีมเทเบิลเทนนิสพาราไทยเร่งเก็บตัวฝึกซ้อมช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนพาราเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมโดยส่งนักกีฬา18คนทั้งประเภทคลาสยืนและวีลแชร์ลงแข่งขันครบ37รายการทั้งนี้รุ่งโรจน์ไทยนิยมเตรียมลงแข่ง3รายการได้แก่ชายเดี่ยวชายคู่และคู่ผสมพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
16: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่10ในช่วงวันที่6ถึง7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่6ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงในวันที่7ตุลาคมด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยพัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น
5: บริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและพิจิตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงากระบี่และตรังลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 16:37 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.86 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:18 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 65 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:15 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:04 นาที
12: 1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกแนะนำผู้ที่ขับรถในช่วงหน้าฝนที่ต้องเจอกับน้ำท่วมในหลายพื้นที่โดยหากรถเกิดดับกลางน้ำท่วมให้แก้ไขด้วยวิธีดังต่อไปนี้ห้ามสตาร์ทรถเด็ดขาดป้องกันน้ำเข้าเครื่องยนต์จะยิ่งทำให้รถเสียหายเพิ่มขึ้นหรือเกิดไฟฟ้าลัดวงจรขึ้นได้ให้ตั้งสติบิดกุญแจดับเครื่องเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินเตือนรถคันอื่นให้หลีกเลี่ยงรับรู้ว่ารถเรากำลังเกิดปัญหาช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนออกจากรถขอความช่วยเหลือติดต่อบริษัทประกันศูนย์บริการรถยกรถลากที่ช่วยนำรถออกจากบริเวณน้ำท่วมได้หรือเข็นรถหนีน้ำไปที่แห้งเปิดฝากระโปรงหน้ารถตรวจสอบเบื้องต้นเมื่อเคลื่อนย้ายรถหนีน้ำได้แล้วถอดขั้วแบตเตอรี่ออกเพื่อตัดระบบจ่ายไฟแล้วเปิดดูไส้กรองอากาศมีน้ำเข้าหรือไม่หากไส้กรองอากาศแห้งสาเหตุที่รถดับอาจมาจากระบบไฟฟ้าช็อตเปียกน้ำหากไม่มั่นใจไม่รู้จักชิ้นส่วนต่างๆให้นำรถเข้าศูนย์บริการจะดีที่สุดรีบนำรถเข้าศูนย์บริการอู่ซ่อมรถอย่าปล่อยรถทิ้งไว้ให้ช่างตรวจสอบหาสาเหตุหาความเสียหายหากมีอุปกรณ์ส่วนใดชำรุดจะได้ทำการแก้ไขทันทีท่านใดขับรถลุยน้ำและรถไม่ดับอย่าลืมสำรวจความเสียหายความผิดปกติของรถสังเกตภายในรถหากมีน้ำขังควรดูดเช็ดให้แห้งเปิดประตูรถทั้ง4ด้านระบายอากาศและความชื้นในห้องโดยสารออกพรมปูพื้นชื้นแฉะให้นำพรมออกตากแดดขับรถหน้าฝนเช็ครถให้พร้อมใช้ดูว่าประกันรถของคุณคุ้มครองแค่ไหนเกิดเหตุฉุกเฉินมีบริการช่วยเหลือใดบ้างเพื่อรับมือกับสถานการณ์ได้ทันท่วงทีค่ะ
18: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
19: สาระนานากับสารานุกรมไทย
15: วันนี้เสนอตอนหนังตะลุงหนังตะลุงคือศิลปะการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของวัฒนธรรมไทยในภาคใต้โดยเฉพาะในจังหวัดนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีสงขลาตรังพัทลุงและชุมพรที่ยังคงรักษาศิลปะวัฒนธรรมนี้ไว้อย่างเด่นชัดดังจะเห็นได้ว่าเมื่อมีการจัดกิจกรรมก็มักจะมีการแสดงหนังตะลุงอยู่ด้วยเสมอแม้ปัจจุบันจะมีการแสดงใหม่ๆเข้ามาแทนที่แต่ก็ยังมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของหนังตะลุงให้เหมาะกับยุคสมัยเพื่อให้หนังตะลุงยังคงอยู่คู่กับวัฒนธรรมไทยในภาคใต้สืบไปติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukrom ไทยและ www.saranukromthai.or.th
16: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเกี่ยวกับแผนเร่งบริหารจัดการน้ำทุกลุ่มน้ำเพื่อรับมือสถานการณ์ฝนระลอกใหม่ค่ะ
15: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและ

0: Service Center โทร076-210-624
1: ปัญหาที่เกิดขึ้นกับกระจกรถยนต์ทุกประเภทอุบัติเหตุกระจกแตกร้าวไม่ต้องกังวลครับที่นี่ร้านอาณาจักรกระจกโค้งให้บริการเรื่องกระจกรถยนต์โดยช่างชำนาญงานมานานกว่า20ปีติดตั้งกระจกรถยนต์ฟิล์มกองแสงทุกรุ่นเคลมประกันชั้น1ได้ทุกบริษัทยังมีบริการสั่งทำและติดตั้งกระจกโค้งเรือกระจกหน้าต่างเรือและให้เช่าเรือตกปลาโดยกัปตันมืออาชีพเลือกบริการจากผู้เชี่ยวชาญเลือกร้านอาณาจักรกระจกโค้งถนนเทพกษัตริย์076-239-116 081-895-3217
2: เรื่องจริงที่คนไม่ค่อยพูด by B Gift คลินิก
3: หลายคนมาที่ B Gift เพราะเรามีทั้งร้อยใหม่อัลตราพรามด้วยเนี่ยซีโอลิซิโอเอ็มเฟสแต่สิ่งที่ทำให้ผลลัพธ์แตกต่างไม่ใช่จำนวนเครื่องแต่คือการวิเคราะห์ใบหน้าก่อนเริ่มการรักษาค่ะ
2: B Gift คลินิกตัวจริงด้านการออกแบบและยกกระชับใบหน้า
1: เรื่องกำจัดปลวกวางใจเชียงใหม่เพลสดูแลบ้านร้านอาหารโรงแรมและวางระบบกำจัดปลวกให้กับหมู่บ้านต่างๆในภูเก็ตมากว่า20ปีกำจัดปลวกมดแมลงสาบหนูงูยุงสำรวจบ้านพร้อมให้คำปรึกษาฟรีเรื่องกำจัดปลวกวางใจเชียงใหม่เพลส076-263-404
4: Go Wholesale สวัสดีครับ
5: ที่นี่ขายวัตถุดิบอาหารราคาขายส่งทั้งกุ้งหอยปูปลาหมูเห็ดเป็ดไก่และของใช้เพียบ
6: มาหาพวกเรา

0: หมอเชนมาแชร์
1: เคยกันไหมครับคนหนึ่งบอกว่าเครื่องยกกระชับนี้ดีมากแต่อีกคนกลับบอกว่าไปทำมาแล้วไม่เห็นผลสรุปเครื่องมันดีหรือไม่ดีความจริงคือเครื่องความงามที่ได้มาตรฐานส่วนใหญ่ล้วนมีข้อดีของตัวเองสิ่งสำคัญคือเหมาะกับคนไข้หรือไม่ยกตัวอย่างนะครับถ้าคนไข้ที่มีไขมันบนใบหน้าน้อยผมจะเลือกเครื่องยกกระชับอัลเทอร่าพรามเพราะถ้าเลือกเครื่องผิดอาจทำให้คนไข้หน้าตอบมากขึ้นครับแต่ถ้าคนไข้มีไขมันค่อนข้างเยอะผมจะเลือกโอลิจิโอเอ็กซ์เพื่อต้องการยกกระชับชั้นไขมันนะครับดังนั้นไม่มีเครื่องยกกระชับไหนที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนสิ่งสำคัญคือแพทย์ต้องเลือกเครื่องให้เหมาะกับโครงสร้างใบหน้าของแต่ละคนอยากรู้ว่าคุณเหมาะกับเครื่องไหนทักมาปรึกษาหมอเชนได้เลยครับผมดูแลเองทุกเคส
0: หมอเชนมาแชร
2: ์ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
3: เพราะหัวใจเราใกล้กันฟัง905 FM แชทไลน์905 FM

0: Love Delivery บอกความรู้สึกผ่านเพลงรัก
1: Nine O Five FM

0: back.
1: ข่าวด่วนข่าวด่วนดร. Ted Off ผู้นำการรักษาด้วยนวัตกรรมเลเซอร์คลินิกเลเซอร์แก้ปัญหาผิวครบวงจรไม่ว่าจะเป็นลบรอยสักรอยแผลเป็นรอยดำคล้ำกำจัดขนถาวรยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยเครื่องเลเซอร์มาตรฐานระดับ Gold Standard โปรโมชั่นเริ่มต้นเพียง399บาทพร้อมให้บริการชาวภูเก็ตแล้ววันนี้สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลชั้น4โทร095-336-2424
2: ออโต้คลิกจ่ายหลักร้อยรับบริการแบบหลักหมื่นทั้ง3สาขาเพื่อชาวภูเก็ตสาขาถนนเทพสตรีภายในปั๊มคาร์เท็กซ์ใกล้ซุปเปอร์ชิปใหญ่สาขาหน้าโรงเรียนสตรีภูเก็ตและสาขาใหม่แยก4กอกระทู้ทางขึ้นเขาป่าตองเปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแบตเบรกโช๊คระบบแอร์ตรวจเช็คอื่นๆโปรแรงทั้งปีออโต้คลิกครบเครื่องเรื่องฟาสต์ฟิต
3: ซูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวส.หรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วมงานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
4: ทำไมดูเด็กจังความลับใบหน้าเป๊ะที่ใครๆก็ต้องถักเซิร์ฟเลเซอร์ยกกระชับโมโนโพล่า RF 2คลื่นความถี่ตอบโจทย์การยกกระชับ3ระดับชั้นผิวลงลึกถึงชั้นสแมสแก้ปัญหากรอบหน้าไม่ชัดลดความหย่อนคล้อยสลายไขมันแก้มข้อเหนียงข้าง2ชั้นไม่เจ็บไม่แสบไม่ต้องพักฟื้นด้วยระบบออโตเมติกชัตออฟสบายผิวในทุกขั้นตอนเซิร์ฟพร้อมเสิร์ฟแล้ววันนี้ที่สุทธิศักดิ์คลินิกโทรเลย0952606965
5: หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา S-Core เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท S-Core มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ076-528-612 S-Core Quality Make Us Differentคุณภาพทำให้เราแตกต่าง
6: วาเลนคลินิกยืนหนึ่งเรื่องความงามเชี่ยวชาญงานพรีเมียมราคาเท่ากรุงเทพ
7: ยกกระชับปรับรูปหน้าเลเซอร์ฟิลเลอร์โบท็อกซ์ปรึกษาฟรีที่ไลน์แอดไซน์วาเลนคลินิกหรือโทร0968234646วาเลนคลินิกให้คุณสวยทุกมิติ
8: ข่าวดีของชาวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงบ้านพึ่งวัดภูเก็ตเปิดให้บริการที่พักฟรีสำหรับผู้ป่วยและญาติณวัดเขารังสามัคคีธรรมใกล้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตหรือหัวหน้าตึกที่เข้ารับการรักษาติดต่อบ้านพึ่งวัดโทร065-950-6319
9: อยู่ไหนใกล้ไกลฟังได้ทั่วโลกwww.studioLINEMEDIA1.com

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
1: เคยไหมรู้สึกเหนื่อยล้าแทบขาดใจเพราะมัวแต่แบกปัญหาของทุกสิ่งและทุกคนไว้บนบ่าของตัวเองเพียงคนเดียวพระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ในภารสูตรว่าความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างนี่แหละคือของหนักที่คอยบีบคั้นให้ใจเราเป็นทุกข์พระองค์ทรงเตือนสติพวกเราการแบกของหนักเป็นความทุกข์ในโลกแต่การสลัดของหนักทิ้งลงเสียได้เป็นความสุขที่แท้จริงท่องจำไว้นะอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดเพราะสรรพสิ่งบนโลกล้วนตกอยู่ภายใต้กฎอนิจจังคือความไม่เที่ยงแท้แน่นอน
2: เราไม่อาจควบคุมสิ่งภายนอกหรือกะเกณฑ์ใครให้เป็นดั่งใจเราได้ตลอดเวลาสิ่งเดียวที่เราจัดการได้คือการปล่อยวางที่ใจเราเองเมื่อใดที่ใจเรายอมรับความจริงได้ว่าทุกอย่างมีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ต้องดับไปความทุกข์ที่เคยหนักอึ้งก็จะมาลายหายไปในที่สุด
0: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
3: ยกกระชับแต่ละชนิดแตกต่างกันอย่างไรหลักๆคือการใช้พลังงานและการลงสู่ระดับเนื้อเยื่อที่ต่างกันค่ะจึงทำให้แต่ละเครื่องนั้นเหมาะกับแต่ละคนแตกต่างกันออกไปส่งผลต่อชั้นผิวชั้นไขมันหรือโครงสร้างใต้ผิวไม่เหมือนกันเครื่องที่เหมาะกับคนนึงอาจจะไม่ใช่คำตอบของอีกคนก่อนตัดสินใจควรถามแพทย์ว่าปัญหาหลักของเราคืออะไรเครื่องนี้ดูแลชั้นไหนและผลลัพธ์ที่คาดหวังเป็นแบบไหนที่นภชาคลินิกเรามีเครื่องอัลตราซาวด์เพื่อดูชั้นผิวค่ะว่ามีความหนาความบางอย่างไรคนไข้จะเหมาะกับเครื่องไหนแนะนำให้มาปรึกษาทีมแพทย์ที่นภชาคลินิกได้เลยค่ะ
4: Oops Beauty Secret คุณกำลังฟัง D-Life 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยวฟัง905 FM เพิ่มเพลงผ่านลายพิมพ์905 FM
0: Morning Delight โดยปันปัน

0: Morning Delight
1: ต้อนรับเข้าสู่ Morning Delight นะครับสองเพลงที่หยิบมาเริ่มต้นนะสำหรับ Morning Delight วันนี้ครับวันอังคารที่6ตุลาคม2569นะครับก็คือ1แทร็กจากมางและนนทนนท์นะครับขอโทษได้ไหมนะก่อนหน้านั้นกลัวว่าฉันจะไม่เสียใจจาก4โพดำนั่นเองนะครับวันนี้ขอเพลงเหมือนเดิมนะ ID Line 905FM รอข้อความจากทุกคนอยู่นะอยากฟังเพลงไหนบอกปันๆได้เลยอยู่กับปันๆถึง11โมงครับ

วายร้ายนะฮะจาก Your Boy TJ ครับฟีเจอริงกับไทเทเนียมนะแล้วก็ก่อนนั้นไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบไหนนะครับเป็นสไตล์ The Parkinson นะเป็นน่าจะเป็นการเจน AI มานะให้เพลงนี้เนี่ยจากต้นฉบับไดโดฟินเนี่ยเป็นแบบฉบับของ The Parkinson แล้วก็ได้โปรดอยู่ตรงนี้จาก Black Heart Featuring กับปั่นนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาติดตามครับสำหรับในช่วง Did You Know นะวันนี้เราจะไปกันที่จังหวัดหนึ่งครับนะมีจังหวัดหนึ่งที่เขาเคยเป็นอำเภอแล้วก็ถูกยกฐานะมาเป็นจังหวัดแล้วก็ถูกยุบกลับไปเป็นอำเภอแล้วก็ถูกยกฐานะกลับมาเป็นจังหวัดอีกครั้งหนึ่งรวมทั้งหมด4ครั้งด้วยกันนะมาติดตามกันว่าเป็นจังหวัดอะไรลองเดากันดู

0: เดี๋ยวเรามาดูกันนะสําหรับจังหวัดอะไรครับที่เคยเป็นอําเภอถูกยกเป็นจังหวัดแล้วถูกยุบเป็นอําเภอแล้วก็ถูกยกเป็นจังหวัดอีกรอบหนึ่งนะฮะทราบหรือเปล่าทราบหรือเปล่านะครับจังหวัดนั้นก็คือจังหวัดกาฬสินธุ์นั่นเองนะครับกาฬสินธุ์เนี่ยเขาบอกว่าเคยเป็นอําเภออุทัยกาฬสินธุ์นะขึ้นกับจังหวัดร้อยเอ็ดครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็มีการได้ยกฐานะเป็นจังหวัดกาฬสินธุ์ครับแล้วก็ถูกยุบนะแล้วก็ถูกยกอีกทีหนึ่งนะมาดูกันสำหรับเรื่องนี้นะฮะสำหรับเส้นทางระยะเวลาก็คือกาฬสินธุ์เนี่ยนะครับตอนปี2437เนี่ยนะครับก็คือยังเป็นอำเภอที่ขึ้นกับจังหวัดร้อยเอ็ดนะฮะเป็นอำเภออุทัยกาฬสินธุ์ต่อมาเนี่ยนะครับปี2456ครับถูกยกฐานะให้เป็นจังหวัดกาฬสินธุ์ครับเมื่อวันที่1สิงหาคมปี2456ต่อมาเนี่ยปี2474ครับถูกยุบฐานะลงเป็นอำเภอนะแล้วโอนไปอยู่กับมหาสารคามนะแล้วก็ในปี2490ถูกยกฐานะกลับมาเป็นจังหวัดกาฬสินธุ์อีกครั้งหนึ่งในวันที่1ตุลาคมปี2490นั่นเองแล้วก็เป็นจังหวัดกาฬสินธุ์จนถึงปัจจุบันนะครับจุดเริ่มต้นเนี่ยเขาบอกว่าที่ไม่ได้อยู่ในฐานะจังหวัดเนี่ยนะครับมีการปรับระบบการปกครองเข้าสู่รูปแบบเทศาภิบาลครับในช่วงรัชกาลที่5ครับเมืองกาฬสินธุ์เนี่ยถูกปรับสถานะเป็นอำเภออุทัยกาฬสินธุ์ขึ้นกับจังหวัดร้อยเอ็ดนะแล้วก็ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์เนี่ยบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นในปี2437นะเป็นช่วงที่มีการจัดระบบการปกครองเป็นมณฑลจังหวัดอำเภอแล้วก็ตำบลอย่างเป็นระบบมากขึ้นนะครับคือถ้าย้อนดูในช่วงเวลานั้นเนี่ยชื่อกาฬสินธุ์ยังไม่ได้หมายถึงจังหวัดนะคือเป็นเหมือนจังหวัดแต่ไม่ได้มีความหมายเป็นจังหวัดเหมือนปัจจุบันนะฮะแล้วก็ตอนปี2456เนี่ยกาฬสินธุ์ได้ขึ้นเป็นจังหวัดครับแล้วก็มีการปรับโครงสร้างครั้งสำคัญอีกรอบหนึ่งนะเขาก็เลยให้กาฬสินธุ์เนี่ยนะครับเป็นจังหวัดกาฬสินธุ์นะในปี2456นะแล้วก็มีอำเภอต่างๆที่อยู่ภายใต้กาฬสินธุ์นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยกาฬสินธุ์ก็ถูกยกเป็นจังหวัดแต่ว่าพออีก18ปีต่อมาเนี่ยก็คือถูกยุบไปเป็นอำเภออีกนะฮะคือตอนนั้นเนี่ยจุดที่น่าสนใจในปี2474เนี่ยนะประเทศไทยเนี่ยกำลังเผชิญภาวะเศรษฐกิจตกต่ำนะครับรัฐเนี่ยก็มีแนวทางลดค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้างการปกครองครับจังหวัดกาฬสินธุ์ก็เลยถูกยุบฐานะเป็นอำเภอแล้วก็โอนไปขึ้นกับจังหวัดมหาสารคามนะครับสำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์เนี่ยบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นคือ18กุมภาพันธ์ปี2474นะครับโดยกาฬสินธุ์เนี่ยกลับมาอยู่ในสถานะอำเภอภายใต้มหาสารคามนั่นเองนะครับแล้วก็พื้นที่การปกครองของมหาสารคามตอนนั้นเนี่ยก็กว้างขึ้นมากเลยเพราะว่ามีกาฬสินธุ์ไปเป็นหนึ่งในอำเภอของมหาสารคามด้วยนะครับจุดนี้เนี่ยทำให้เห็นว่าการมีหรือไม่มีจังหวัดเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเก่าแก่ของเมืองอย่างเดียวนะครับแต่ว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับนโยบายรัฐสภาพเศรษฐกิจในแต่ละช่วงเวลาด้วยนะครับแล้วก็กาฬสินธุ์เนี่ยก็กลับมาเป็นจังหวัดอีกครั้งนึงในปี2490นะฮะนี่คือ1จังหวัดที่เคยเป็นอำเภอเป็นจังหวัดแล้วกลับไปเป็นอำเภอแล้วกลับมาเป็นจังหวัดอีกรวมแล้ว4รอบด้วยกันนะครับนั่นก็คือจังหวัดกาฬสินธุ์นั่นเองครับ
1: Listen. Did you know?

เอาละครับสำหรับในช่วงนี้นะเราอยู่กับ CS Motorbike กันด้วยนะครับอย่าลืมครับเรื่องของมอเตอร์ไซค์ Yamaha นะครับไปที่ CS Motorbike ได้เลยเขาเรียกได้ว่าเป็นศูนย์บริการที่ได้มาตรฐาน Yamaha เลยนะครับแล้วก็ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการนะจาก Yamaha เลยครับบริการดี Yamaha แท้แน่นอนช่างชำนาญทุกขั้นตอนอุ่นใจทุกการขับขี่ถ้าไปที่ CS Motorbike เห็นโลโก้ Yamaha ใหญ่ๆเลยนะครับมี2สาขาด้วยกันเขาเปิดทุกวันด้วยนะจันทร์ถึงอาทิตย์เลยครับสะดวกเสาร์อาทิตย์ก็ไปใช้บริการกันได้นะครับสาขาวิชิตสงครามใกล้ๆตลาดช้ำช้าครับโทรสอบถามจองคิวก่อนได้นะครับเบอร์โทร0821966166 0821966166แล้วก็สาขาเจ้าฟ้าในจะอยู่ใกล้ๆกับโกสรีวัดเทพนะแหลมชั่นตรงนั้นนะครับเบอร์โทร0622166468 0622166468นะครับหรือถ้าจะทักแชทนะครับทาง Facebook ทาง LINE ก็พิมพ์ @cs1yamaha ได้เลยนะครับทักแชททาง Facebookหรือ LINE นะพิมพ์ @cs1yamaha ได้เลยนะครับหน้าฝนนี้ขี่ปลอดภัยแวะมาที่ CS Motorbike สบายใจหายห่วงแน่นอนครับ

0: นันวัฒนากรุ๊ปเราคือผู้ค้าน้ำมันครบวงจรในจังหวัดภูเก็ตให้บริการปั๊มน้ำมัน7สาขาในแบรนด์คาวเทคบางจากปั๊มเต็มถังสีชมพูดำและเราเป็นจ็อบเบอร์ขายน้ำมันราคาส่งทั่วภูเก็ตบริหารงานโดยคุณโต้งเอามันนันวัฒนากรุ๊ป
1: บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
2: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
3: แทนคำขอบคุณจากใจนภัชชาคลินิกโฉมใหม่บนพื้นที่ใหม่สวยกว่าเดิมอบอุ่นกว่าเดิมสะดวกสบายมากขึ้น
4: นภัชชาคลินิกโกบียอนยืนหนึ่งเรื่องความงาม
3: สอบถามได้ที่ LINE ID @ นภัชชา_ คลินิก
0: บับเบิ้ลไบค์รถมอเตอร์ไซค์มือ2สภาพนางฟ้าใหม่เริ่มต้นแค่หลัก10มีรถกว่า15ยี่ห้อ Honda Yamaha Lambretta ทดลองขี่กลับบ้านได้ตรงข้ามลานดวมินหรือที่ Facebook TikTok ค้นหาชื่อบับเบิ้ลไบค์เจอเราเลยครับ
5: เรื่องฝนฟ้าน่ะห้ามไม่ได้แต่กันร้อนกันเสียงด้วย PU Foam ได้นะปรึกษาไอธนาสิครับเขาผลิตและจำหน่ายแผ่นหลังคา PU Foam แดดออกก็ไม่ร้อนฝนตกก็ไม่ดังและยังมีหลังคาเหล็กเมทัลชีทสีสวยล่อนหลากหลายหลังคาไวนิลรางน้ำไวนิลหลังคา Snap Lock เหล็กตัว C ไม้เชิงชายไม้ฝาไม้พื้นประตูม้วนไร้เสียง Victory ก็มีนะครับจะทนร้อนทนเสียงไปทำไมติด PU Foam ปรึกษาไอธนาสิครับสะดวกเร็วตรงเวลากว่า17สาขาทั่วภาคใต
6: ้ไอธนาอันดามันถนนสันติเดชทางไปอ่าวมะขาม076-213-747-8 คลิก aithanametalsheet.com
7: ลาจีไนท์มาร์เก็ตตลาดนัดของคนภูเก็ตจุดเช็คอินสุดชิลใจกลางเมืองภูเก็ตอาหารสตรีทฟู้ดกว่าร้อยร้านค้าพื้นที่นั่งชิลดนตรีสดยามค่ำคืน
8: แหล่งช้อปปิ้งของฝากสตรีทฟู้ดอาหารพื้นเมืองครบจบในที่เดียวลาจีเปิดบริการทุกวันปิดทุกวันพฤหัสบดีหน้าห้างภูเก็ตโกสรีวงเวียนม้าน้ำมาถึงภูเก็ตแล้วต้องมาที่นี่ลาจีภูเก็ต
9: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
10: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
9: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่
11: กรุ๊ปเซียวโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
12: CS Motorbike ฉลองครบรอบ2ปีก้าวสู่โชว์รูมใหม่อัปเกรดใหม่ใหญ่กว่าเดิมระดับไฮพรีเมียมพร้อมศูนย์บริการมาตรฐานใหม่จากยามาฮ่าดูแลด้วยระบบพรีเมียมแคร์เน้นครบทุกขั้นตอนทีมช่างฝีมือดีมั่นใจในมาตรฐานยามาฮ่า CS Motorbike 2สาขาถนนเจ้าฟ้าแยกแหลมชันและถนนวิชิตสงครามใกล้ตลาดฉำฉาเปิดให้บริการทุกวันทักแชท Facebook CS Motorbike
13: กินเจปีนี้เตรียมตัวให้พร้อมเสื้อยืดกินเจหมวกผ้ากันเปื้อนเสื้อกุยเฮงและสินค้าเทศกาลกินเจอีกเพียบครบจบที่ iAm Premium เสื้อยืดเริ่มเพียง69บาทผ้ากันเปื้อน59บาทหมวก45บาทเสื้อกุยเฮง170บาทราคาส่งถูกที่สุดสั่งก่อนรับก่อนอย่ารอใกล้เจโทรเลย062-974-1979 iAm Premium ตรงข้ามโรงแรมโนเทลโพคีทาราทางไปตลาดเกษตร
14: นี้ต้องคาวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์
15: เป่าได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลด
14: ให้คุณเป่าได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลด
15: และใกล้
14: ขอกู้กับคาวกับแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาวกับแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาวกับแคชที่แอปโกลบายกรุงศรีออโต
11: ้ติดต่อกรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1

0: ช้อยใครๆก็เลือกแต่เอช้อย
1: เอช้อยช้อยที่มือโปรมั่นใจมีจำหน่ายเฉพาะที่โกโฮเซล
2: รรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
3: ทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด

0: านไลน์ทีม 95FM
1: Morning Delight โดยปันปัน

0: เข้าสู่ชั่วโมงที่2กันนะครับจางหายจากก้อยอรัชพรและว่านธนกฤตนะครับขอให้เธอหายดีจากเติ้ลมัตติมัน The First One นั่นเองนะเติ้ลและ First One นะครับ
1: Morning Delight
0: แฟนๆถามนิดนึงสิเราไม่ได้ติดตามเนาะเติ้ลกับเฟิร์สวังนี่คือเขาคือคนละคนกันใช่ไหมดีเจถามแฟนๆแล้วนะใช่ไหมคือเราเข้าใจว่าเติ้ลเดอะเฟิร์สวันเนี่ยคือ1คนแต่ว่าเอ๊ะรู้สึกว่าเหมือนจะเห็นแวบๆว่าเติ้ลคนหนึ่งเฟิร์สวันคนหนึ่งใช่ไหมครับไหนไลน์มาบอกผมหน่อยสิ ID line 905 FM แล้วอย่าลืมขอเพลงกันด้วยนะครับ

อย่าลืมนะแวะไปวาเลนคลินิกกันได้นะครับอาจถึงแม้ว่าเราจะเข้าสู่เดือนที่จะได้ถือศีลกินผักนะแต่ว่าเราก็อยากจะหน้าตาสดใสนะผิวพรรณสดใสไปเดินอามกันนะครับก็ไปที่วาเลนคลินิกเลยนะครับเขาดูแลผิวหน้าผิวพรรณปรับรูปหน้าให้คุณเนี่ยมีความมั่นใจมากขึ้นได้เลยนะครับกับนวัตกรรมต่างๆมากมายกับทีมคุณหมอนะที่จะดูแลแล้วก็มีข่าวดีสำหรับคนที่อาจจะมีปัญหาผมบางผมหลุดร่วงนะครับตอนนี้เนี่ยที่วาเลนคลินิกเนี่ยเขามีโปรแกรมกระตุ้นรากผมช่วยดูแลรากผมแล้วก็หนังศีรษะแบบตรงจุดนะครับให้ผมของคุณเนี่ยดูหนาขึ้นดูมีวอลลุ่มมากขึ้นได้นะครับยังไงลองสอบถามเพิ่มเติมดูนะมีทั้งเป็นครั้งและเป็นคอร์สนะเป็นคอร์สแบบคุ้มมากๆเลยนะครับสอบถามเพิ่มเติมแอดนะใน Facebook Page สอบถามแอดมินได้เลยนะครับผมที่วาเลนคลินิกคลินิกความงามภูเก็ตFacebook page นะครับชื่อ Valen Clinic V A L E N C L I N I C แล้วก็ภาษาไทยว่าคลินิกความงามภูเก็ตนั่นเองนะครับมีข้อความส่งมาขอ Always Remember Us This Way นะครับ1ท่านจาก Lady Gaga ขอบพระคุณมากที่ขอเพลงปันเกือบจะเหงาแล้ววันนี้นะ

0: มีข้อความขอเพลงมาเพิ่มเติมด้วยนะครับเทรนนิ่งซีซั่นใช่ไหมเดี๋ยวเปิดให้นะขอเข้าช่วงก่อนนิดหนึ่งนะครับ905 All Around พาไปเที่ยวกันครับ
1: 905 All Around
2: 905 All Around
0: วันนี้905ออาราวันปันจะพาทุกคนไปเที่ยวนาเกลือครับแต่ว่าไปนาเกลือที่เปรูเลยนะครับเป็นเขาเรียกว่ามรดกจากอินคานะครับอยู่ที่หุบเขาในเปรูนั่นเองนะครับท่ามกลางหุบเขาสูงของประเทศเปรูครับมีสถานที่หนึ่งที่โดดเด่นนะจนกลายเป็นเอกลักษณ์สำคัญของเมืองมารัสนะครับนั่นก็คือนาเกลือมารัสนั่นเองนะครับเป็นแหล่งผลิตเกลือแบบโบราณที่สืบทอดภูมิปัญญามาตั้งแต่ยุคอารยธรรมอินคาครับแล้วก็ยังใช้วิธีการผลิตแบบดั้งเดิมจนถึงปัจจุบันเลยนะครับนาเกลือที่นี่เนี่ยก็จะมีแอ่งเกลือขนาดเล็กจำนวนมากครับที่เรียงลดหลั่นไปตามไหล่เขาโดยอาศัยน้ำเค็มจากแหล่งน้ำธรรมชาติในหุบเขานะครับซึ่งชาวบ้านเนี่ยก็จะนำน้ำเข้าสู่แอ่งตื้นๆที่สร้างขึ้นสำหรับกักเก็บน้ำนะครับเมื่อแสงแดดส่องกระทบผิวน้ำน้ำก็จะค่อยๆระเหยออกเหลือไว้เพียงผลึกเกลือสีขาวที่เกาะตัวอยู่ตามพื้นแอ่งนะครับจากนั้นเนี่ยจึงเก็บเกี่ยวเกลือเพื่อนำไปใช้แล้วก็จำหน่ายนะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือแม้เวลาจะผ่านหลายร้อยปีครับแต่ว่ากระบวนการผลิตเกลือของมารัสเนี่ยนะครับยังคงอาศัยหลักการและภูมิปัญญาแบบดั้งเดิมเป็นสำคัญนะฮะสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตแล้วก็ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติของผู้คนในพื้นที่นะครับมองจากมุมสูงเนี่ยแอ่งเกลือหลายแอ่งเนี่ยเรียงตัวกันเป็นภาพที่สวยงามแปลกตาแล้วก็มีเฉดสีแตกต่างกันไปตามช่วงเวลาของการตกผลึกนะครับทำให้สถานที่นี้เนี่ยไม่ใช่แค่เป็นที่ผลิตเกลือนะครับแต่ว่าเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงของประเทศเปรูกันด้วยนะครับใครมีโอกาสไปที่เปรูลองไปเที่ยวที่นี่กันดูนะฮะ
1: 905 All Around
2: 905 All Around

บ้านไหนเจอปัญหาเรื่องปลวกบ้างครับนี่เลยนะใช้บริการเชียงใหม่เพลสเลยครับเชียงใหม่เพลสเนี่ยเขาถนัดมากนะอยู่ในงานวางระบบท่อกำจัดปลวกตามโครงการหมู่บ้านต่างๆนะสำนักงานอะไรเงี้ยนะครับกว่า25ปีแล้วนะประสบการณ์เขานะครับเทคโนโลยีที่ใช้ทันสมัยผลิตภัณฑ์ที่ใช้ปลอดภัยนะครับเชียงใหม่เพลสเน้นเรื่องผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานอย.แล้วก็เป็น

ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงนะครับคือต้องปลอดภัยมีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมปลอดภัยกับสมาชิกทุกคนแล้วก็ปลอดภัยกับสัตว์เลี้ยงของคุณด้วยนะครับต้องการป้องกันหรือกำจัดปลวกมดแมลงสาบหนูงูยุงโทรหาเชียงใหม่เพลสเลยครับเบอร์โทรศัพท์076-263-404โทรให้เขาไปตรวจวัดพื้นที่ฟรีได้นะครับ076-263-404นั่นเองนะครับไปที่1 แทร็กจาก One Direction กันฮะ

0: New GWM แทง500ดีเซลความสบายที่เหนือกว่าความปลอดภัยที่มั่นใจได้และสมรรถนะเหนือระดับจากเครื่องยนต์ดีเซลเปิดใจ Go Beyond ใช้ชีวิตให้เหนือกว่าพร้อมให้คุณเป็นเจ้าของแล้ววันนี้ที่ GWM อนุภาตภูเก็ต080-535-3591
1: ซูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวสหรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วมงานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
2: Brushroot Clinic ความงามที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
3: เพราะความสวยที่ดีไม่ใช่แค่ดูดีแต่ต้องรู้สึกดีไปด้วยฟิลเลอร์ยกเส้นเอ็นเทคนิคเฉพาะของผมไม่ใช่แค่เติมเต็มแต่ช่วยยกโครงสร้างใบหน้าให้ผลลัพธ์ที่ดูดีเป็นธรรมชาติ
2: Brushroot Clinic เทคโนโลยีครบจบทุกปัญหาผิว
3: หน้าสวยหุ่นเป๊ะแค่แวะมาหาหมอเชนเดี๋ยวจัดให้ครับติดตามเราได้ที่ Facebook Brushroot Clinic
4: นี่ครับนายสติกเกอร์ฉลากสินค้าใหม่จากหัวใสดีไซน์ออกแบบมาเพื่อแบรนด์ของเรา
5: อย่าปล่อยให้สติกเกอร์เป็นแค่ป้ายสินค้าเพิ่มมูลค่าให้สติกเกอร์เล่าเรื่องแบรนด์ของคุณหัวใสดีไซน์ผลิตไวใส่ใจคุณภาพติดต่อ02-028-7788 Facebook TikTok หัวใสดีไซน
2: ์นอนกรนสะดุ้งตื่นตื่นมาไม่สดชื่นง่วงนอนตอนกลางวันสัญญาณอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม
6: ภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์ศูนย์ตรวจการนอนกรนครบวงจรในภูเก็ตโดยทีมแพทย์และเครื่องวิเคราะห์การนอนที่แม่นยำจองตรวจวันนี้การนอนกรนหยุดหายใจขณะหลับเพื่อเช้าวันใหม่ที่สดใสและหัวใจที่แข็งแรงเรื่องนอนกรนไว้ใจเราเพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์0814974599
2: ถ้าแพ่งบ่อยขึ้นปวดตาเวลาใช้มือถืออ่านหนังสือไม่สบายอาจถึงเวลาลองเช็คสายตาแล้วนะคะ
4: Specs Optic คุณภาพงานคือบริการของเราเพื่อการมองเห็นที่ดี5สาขาในภูเก็ต0903999894นึกถึงแว่นตานึกถึง Specs Optic
2: รารินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
6: ร้อยคำลาพกากรองทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
2: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
7: ไม่มีอะไรอยู่กับเราได้ตลอดไปร่างกายก็เปลี่ยนทรัพย์สินก็เปลี่ยนแม้แต่ใจของเราเองก็ยังเปลี่ยนอยู่ทุกวันทุกอย่างในชีวิตล้วนผ่านมาแล้วก็ผ่านไปสุขก็ไม่อยู่กับเราตลอดทุกข์ก็ไม่อยู่กับเราตลอดสิ่งใดมาก็ให้รู้ทันสิ่งใดไปก็ให้ยอมรับสิ่งใดไม่ใช่ของเราก็ต้องค่อยๆปล่อยวางอย่ายึดติดกับสิ่งใดจนใจต้องหนักเมื่อเข้าใจความไม่เที่ยงใจจะค่อยๆเบาลงเอง
2: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา

0: Sea. Delight 905 FM Music by the Sea. อยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studioline.com อยู่ที่นี่ไม่ไปไหนเพราะหัวใจเราใกล้กันฟัง905 FM แชทไลน์905 FM
1: Morning Delight โดยปันปัน

0: เข้าสู่ชั่วโมงสุดท้ายกับ Morning Delight นะครับที่เปิดไปครับเจนนิเฟอร์คิมกับหนึ่งแทร็กที่ชื่อว่าเมื่อถูกค้นพบเป็นไลฟ์เซสชั่นนะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นดีใจที่ไม่มีเธอจากบัสนั่นเองครับ
1: Morning Delight
0: เอาล่ะนะ1ชั่วโมงสุดท้ายครับอยากขอเพลงอะไรรีบเลย ID Line 905 FM นะครับรอข้อความอยู่นะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาติดตามประเด็นข่าวใน X กันนะครับ

นี่คือแทร็กที่ชื่อว่า Mr. Romantic จาก Justin Bieber Rosé และ The Weeknd นะครับก่อนหน้านั้น Happy Hour จาก Lady Prang นะครับจันเจ้าเอ๋ยจากกะทิวิลาสินีนั่นเองนะครับช่วงนี้อยู่กับนภชาคลินิกกันด้วยนะครับกับนวัตกรรมยกชัดลดไขมันกระชับผิวกับโปรแกรม Xtherma นะครับเป็นเทคโนโลยีโมโนโพลาร์ RF ครับที่จะช่วยส่งพลังงานลงลึกเพื่อกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนแล้วก็ช่วยกระชับผิวเก็บกรอบหน้าลดไขมันบริเวณแก้มแล้วก็เหนียงยังมีประสิทธิภาพเลยก็เลยเป็นยกชัดลดไขมันกระชับผิวนะฮะกับ Xtherma ครับก็ใครที่อยากจะกระตุ้นคอลลาเจนให้ผิวแน่นขึ้นเฟิร์มขึ้นอิ่มฟูขึ้นลดริ้วรอยทั่วใบหน้ายกกระชับผิวทำให้กรอบหน้าชัดขึ้นไม่ต้องผ่าตัดไม่ต้องพักฟื้นไปที่นภชาคลินิกเลยนะครับให้ทีมแพทย์ของนภชาคลินิกเนี่ยได้ออกแบบการรักษาที่เหมาะกับคุณเพื่อผลลัพธ์ที่เป็นธรรมชาติมากขึ้นแล้วก็ปลอดภัยนั่นเองนะครับ

0: Hit the trend on X Hit the trend on X
1: มาดูประเด็นข่าวใน X กันนะครับสำหรับ Hit the trend on X นะครับมีหลายคนที่ถูกตัดสิทธิ์จากบัตรคนจนนะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเดือดร้อนนะฮะแล้วก็เดือดร้อนเนี่ยอย่างที่เป็นข่าวล่าสุดเนี่ยนะครับจะไปกระโดดสะพานเลยนะแล้วก็มีเขียนจดหมายเกี่ยวกับที่ตัวเองเนี่ยถูกตัดสิทธิ์เพราะว่ามีชื่อครอบครองรถคือลูกเนี่ยเคยเอาชื่อไปซื้อรถอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็แต่ว่าก็ผ่านไป10กว่าปีแล้วอะไรเงี้ยนะแล้วก็อาจจะแบบไม่รู้จะดำเนินการยังไงอะไรเงี้ยนะเป็นคุณป้าวัย70จะกระโดดสะพานดีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไปช่วยไว้ทันนะครับก็เราก็มีอีกหลายกรณีนะที่ถูกตัดสิทธิ์อะไรเงี้ยนะครับเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมนะครับก็มีพื้นที่เพิ่มเติมนะอย่างแม่ฮ่องสอนในตอนนี้เจอน้ำป่าดินสไลด์นะครับเตือนเสี่ยง เดินทางกลางคืนถนน1194นะถนนหลวง1194แม่เสรียงแม่3แลบหวั่นดินและหินสไลด์ซ้ำหลายจุดยังมีอีกหลายพื้นที่ต้องเฝ้าระวังใครที่จะต้องไปเส้นทางนั้นในช่วงนี้ติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับนะเขื่อนขุนด่านประการชนจังหวัดนครนายกโพสต์ Facebook แจ้งปรับการระบายน้ำวันนี้นะฮะในช่วง 8:00 นที่ผ่านมาระบายน้ำผ่านสปิลเวย์เนี่ยนะครับยกระยะยกบาร์เนี่ย25เซนติเมตรคิดเป็น 4% ของระยะยกนะครับนะเพื่อรองรับสถานการณ์ฝนตกวันที่10ถึง14ตุลาคมนี้ขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเลยนะเรื่องของน้ำเนี่ยก็หลายพื้นที่ยังประสบเหตุนะน่าเห็นใจนะครับแล้วก็มีจากสถานการณ์น้ำท่วมนี้จริงๆตั้งแต่หาดใหญ่แล้วเนาะจนถึงตอนนี้นะครับก็ชาวบ้านก็วิพากษ์วิจารณ์เรียกว่าด่าเลยแหละนะนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็เยอะแล้วก็ยังมีประเด็นที่เกี่ยวกับก่อนหน้านี้นะครับที่ออกมาพูดประมาณว่าคือจริงๆนายกก็คงจะสื่อประมาณว่าถ้าถึงสถานการณ์ที่จำเป็นจะต้องอพยพออกมาเนี่ยก็ให้ห่วงตัวเองก่อนเพราะจริงๆนะบางบ้านเนี่ยเขาก็มีสัตว์เลี้ยงแต่ว่ามันไม่สามารถนำออกมาได้นะครับเพราะว่าศูนย์อพยพเนี่ยมีผู้คนจำนวนมากแล้วก็อาจจะไม่สะดวกที่จะเอาสัตว์เลี้ยงมาบางคนเขาก็ไม่ยอมอพยพออกมาเพราะว่าคือจากที่ช่อง3เนี่ยเขาก็ไปสัมภาษณ์นะน้ำท่วมบ้านแต่ว่าบ้านนี้เขามีแมวอยู่12ตัวนะครับเขาบอกว่าจากคำพูดของนายกเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะเขาก็เข้าใจเขาว่านายกอาจจะไม่เคยเลี้ยงสัตว์แต่ว่าคนที่เขาเลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวอะไรเงี้ยเวลาเขาเลี้ยงเนี่ยเขาไม่ได้คิดว่าเขาเป็นน้องเป็นสัตว์เนาะเขาก็จะคิดว่าน้องเป็นลูกเป็นหลานนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ทำไม่ลงหรอกที่จะให้แบบตัวเองออกมาแล้วก็ทิ้งสัตว์ไว้จมน้ำหรือว่าไม่มีอาหารกินอดตายหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะคนที่เขาเลี้ยงเขาก็ทิ้งออกมาไม่ได้หรอกนะก็คือแต่เขาก็ไม่ได้ต่อว่านายกนะเขาก็อาจจะคิดว่านายกก็อาจจะไม่ได้ เลี้ยงสัตว์หรือว่าไม่ได้เข้าใจคนที่เลี้ยงสัตว์นะครับปิดท้ายกันหน่อยกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศนะครับเตรียมรับมือสภาพอากาศแปรปรวนระวังฝนกระหน่ำลูกเห็บฟ้าผ่าทั่วไทยนะเจอฝนร้อยละ60-70ของพื้นที่อีกแล้วนะฮะยกเว้นอีสานเนี่ยฝนลดลงนะฮะที่เหลือตะวันออกกลางใต้กทมเนี่ยจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะเตรียมตัวเลยนะครับติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดนะครับทุกคน
0: Hit the trend on X Hit the trend on X

หมดเวลาของโมนี่ดีไลน์แล้วครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะ8โมงถึง11โมงนะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายๆทิ้งเย็นๆนะก็เจอกับดีเจพิเชษดีเจโบกี้กันได้นะครับติดตามกันได้ตลอดทั้งวันฟังเพลงเพราะๆยาวๆกันได้เลยกับ 90.5 ดีไลน์ FM วันนี้ปันปันลาไปก่อนนะครับทุกคนส่งท้ายกับเพลงนี้ครับ1 แทร็กจาก Asia 7ลั่นทมครับสวัสดีครับ

0: หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา Escor เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท Escor มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ076528612 Escor Quality Make us differentคุณภาพทำให้เราแตกต่าง
1: วาเลนคลินิกยืนหนึ่งเรื่องความงามเชี่ยวชาญงานพรีเมียมราคาเท่ากรุงเทพ
2: ยกกระชับปรับรูปหน้าเลเซอร์ฟิลเลอร์โบท็อกซ์ปรึกษาฟรีที่ไลน์แอสไซน์วาเลนคลินิกหรือโทร0968234646วาเลนคลินิกให้คุณสวยทุกมิติน
3: ันวัฒนากรุ๊ปบริการเติมเครื่องปั่นไฟโรงแรมวิลล่าห้างสรรพสินค้าจัดส่งทั่วภูเก็ตเราพร้อมยกปั๊มน้ำมันไปเสิร์ฟให้ถึงที่0829550666
4: เอามันไหมผมโต้งเอามันนันวัฒนากรุ๊ปผู้ค้าน้ำมันในจังหวัดภูเก็ต
5: เรื่องจริงที่คนไม่ค่อยพูด by B Gift คลินิก
6: หลายคนมาที่ B Gift เพราะเรามีทั้งร้อยใหม่อัลตราพรามเดลเนียฟีโอลิซิโอเอ็มเฟสแต่สิ่งที่ทำให้ผลลัพธ์แตกต่างไม่ใช่จำนวนเครื่องแต่คือการวิเคราะห์ใบหน้าก่อนเริ่มการรักษาค่ะ
5: B Gift คลินิกตัวจริงด้านการออกแบบและยกกระชับใบหน้าก
7: ินเจปีนี้เตรียมตัวให้พร้อมเสื้อยืดกินเจหมวกผ้ากันเปื้อนเสื้อกุยเฮงและสินค้าเทศกาลกินเจอีกเพียบครบจบที่ iAm Premium เสื้อยืดเริ่มเพียง69บาทผ้ากันเปื้อน59บาทหมวก45บาทเสื้อกุยเฮง170บาทราคาส่งถูกที่สุดสั่งก่อนรับก่อนอย่ารอใกล้เจโทรเลย062-974-1979 iAm Premium ตรงข้ามโรงแรมโนเวเทลโพคีทาลาทางไปตลาดเกษตร

0: มีโลโก้มีโลโก้
1: มีโลโก้สี่แยกบางเหนียว0966 637 9000
2: ข่าวด่วนข่าวด่วนดร. แทดออฟผู้นำการรักษาด้วยนวัตกรรมเลเซอร์คลินิกเลเซอร์แก้ปัญหาผิวครบวงจรไม่ว่าจะเป็นลบรอยสักรอยแผลเป็นรอยดำคล้ำกำจัดขนถาวรยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยเครื่องเลเซอร์มาตรฐานระดับ Gold Standard โปรโมชั่นเริ่มต้นเพียง399 บาทพร้อมให้บริการชาวภูเก็ตแล้ววันนี้สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลชั้น4โทร0953362424
3: บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
4: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
5: ลาจีไนท์มาร์เก็ตตลาดนัดของคนภูเก็ตจุดเช็คอินสุดชิลใจกลางเมืองภูเก็ตอาหารสตรีทฟู้ดกว่าร้อยร้านค้าพื้นที่นั่งชิลดนตรีสดยามค่ำคืน
6: แหล่งช้อปปิ้งของฝากสตรีทฟู้ดอาหารพื้นเมืองครบจบในที่เดียวลาจีเปิดบริการทุกวันปิดทุกวันพฤหัสบดีหน้าห้างภูเก็ตโกสเซอรี่วงเวียนม้าน้ำมาถึงภูเก็ตแล้วต้องมาที่นี่ลาจีภูเก็ต
7: ที่สุดของการยกกระชับอัปเกรดความล้ำกับอัลตราพรามยกชัดลืมเจ็บอยู่นานสวยขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัด
8: การันตีฝีมือและประสบการณ์ของแพทย์ด้วยรางวัลผู้ให้บริการอัลตราพีสูงสุดติดท็อประดับประเทศ3ปีซ้อนออกแบบการรักษาเป็นเคส by เคสเห็นผลจริงเห็นผลชัดมีการบอกต่อแบบปากต่อปากมากที่สุดยกกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตกับอัลตราพรามเครื่องแรกในภูเก็ตที่เดอะวิลล่าออร่าคลินิก076-646-246เครื่องใหม่ราคาเดิม
7: 201ปีแห่งมรดกที่ยังมีชีวิตสัมผัสพลังแห่งศรัทธาประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ตที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นพบกับศรัทธา The Power of Faith 201 Years of the Living Heritage นิทรรศการวาดภาพเสวนาอาหารเจและเรื่องราวแห่งศรัทธา 6-19 ตุลาคมนี้ 9:00 น.ถึง 3:00 น.ที่ลามไลท์ภูเก็ตร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อส่งต่อศรัทธาจากรุ่นสู่รุ่นโทร076-682-900
9: สวัสดีครับ
10: go go go we are go wholesale
11: ที่นี่ขายวัตถุดิบอาหารราคาขายส่งทั้งกุ้งหอยปูปลาหมูเห็ดเป็ดไก่และของใช้เพียบ
12: มาหาพ

0: กอบการ
1: รรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัดหมอเชนมาแชร
2: ์หลายคนคิดว่าปากกาลดน้ำหนักคือยาวิเศษฉีดแล้วผอมไปตลอดแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับฟังทางนี้นะฮะปากกาลดน้ำหนักเนี่ยทำหน้าที่ช่วยให้เราหิวน้อยลงครับอิ่มเร็วขึ้นและควบคุมปริมาณอาหารได้ดีขึ้นแต่ถ้าหยุดยาแล้วกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมกินแบบเดิมไม่ออกกำลังกายเหมือนเดิมน้ำหนักก็มีโอกาสกลับมาได้เพราะฉะนั้นนะครับปากกาลดน้ำหนักไม่ใช่ทางลัดแต่เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราเปลี่ยนพฤติกรรมได้ง่ายขึ้นสำหรับใครที่ต้องการตัวช่วยเป็นปากกาลดน้ำหนักแบ่งฉีดรายครั้งทักมาได้เลยที่ลัชวูดคลินิกครับ
1: หมอเชนมาแชร์ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
3: บางครั้งเราไม่ได้รู้ว่าสิ่งหนึ่งมีค่ามากแค่ไหนจนวันที่ของสิ่งนั้นไม่อยู่ให้เราเห็นอีกแล้วพระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องความไม่เที่ยงว่าสิ่งทั้งหลายล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปไม่มีอะไรอยู่กับเราได้ตลอดกาลคนที่เคยอยู่ข้างเราคำพูดที่เคยได้ยินหรือวันที่เราเคยมีโอกาสสิ่งเหล่านี้ดูธรรมดาจนกระทั่งวันหนึ่งเราไม่สามารถย้อนกลับไปหาได้อีกเพราะฉะนั้นอย่ารอให้การสูญเสียสอนเราอย่ารอให้ความคิดถึงเกิดขึ้นหลังจากไม่มีโอกาสได้ดูแลกันแล้ววันนี้ยังมีคนให้รักก็จงรักวันนี้ยังมีคนให้ดูแลก็จงดูแลและวันนี้ยังมีโอกาสทำความดีจงรีบทำเพราะสิ่งที่มีค่าไม่ใช่สิ่งที่เราครอบครองได้นานที่สุดแต่คือสิ่งที่เราเห็นค่าในขณะที่ยังมีมันอยู
1: ่ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
0: คุณกำลังฟัง D-Life 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยวอยู่ไหนใกล้ไกลฟังได้ทั่วโลก www.studioonlinemediaone.com ฟัง 905 FM เพิ่มเพลงผ่านไลน์ที่ 905 FM

Delight 905 FM Music by the Sea Delight 905 FM Cool Delight 905 FM

0: การคำขอบคุณจากใจณัฐชาคลินิกโฉมใหม่บนพื้นที่ใหม่สวยกว่าเดิมอบอุ่นกว่าเดิมสะดวกสบายมากขึ้น
1: ณัฐชาคลินิกโกบิยอนยืนหนึ่งเรื่องความงาม
0: สอบถามได้ที่ LINE ID @nafacha_clinic
2: นี่ครับนายสติ๊กเกอร์ฉลากสินค้าใหม่จากหัวใสดีไซน์ออกแบบมาเพื่อแบรนด์ของเรา
3: อย่าปล่อยให้สติ๊กเกอร์เป็นแค่ป้ายสินค้าเพิ่มมูลค่าให้สติ๊กเกอร์เล่าเรื่องแบรนด์ของคุณหัวใสดีไซน์ผลิตไวใส่ใจคุณภาพติดต่อ02-028-7788 Facebook TikTok หัวใสดีไซน
4: ์ New GWM แทงค์500ดีเซลความสบายที่เหนือกว่าความปลอดภัยที่มั่นใจได้และสมรรถนะเหนือระดับจากเครื่องยนต์ดีเซลเปิดใจ Go Beyond ใช้ชีวิตให้เหนือกว่าพร้อมให้คุณเป็นเจ้าของแล้ววันนี้ที่ GWM อนุภาตภูเก็ต080-535-3591
0: Rushwood Clinic ความงามที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
5: เพราะความสวยที่ดีไม่ใช่แค่ดูดีแต่ต้องรู้สึกดีไปด้วยฟิลเลอร์ยกเส้นเอ็นเทคนิคเฉพาะของผมไม่ใช่แค่เติมเต็มแต่ช่วยยกโครงสร้างใบหน้าให้ผลลัพธ์ที่ดูดีเป็นธรรมชาติ
0: Rushwood Clinic เทคโนโลยีครบจบทุกปัญหาผิว
5: หน้าสวยหุ่นเป๊ะแค่แวะมาหาหมอเชนเดี๋ยวจัดให้ครับติดตามเราได้ที่ Facebook Rushwood Clinic
6: เรื่องกำจัดปลวกวางใจเชียงใหม่เพลสดูแลบ้านร้านอาหารโรงแรมและวางระบบกำจัดปลวกให้กับหมู่บ้านต่างๆในภูเก็ตมากว่า20ปีกำจัดปลวกมดแมลงสาบหนูงูยุงสำรวจบ้านพร้อมให้คำปรึกษาฟรีเรื่องกำจัดปลวกวางใจเชียงใหม่เพลส076-263-404
7: ซูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วม งานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวสหรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วม งานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
0: ทำไมดูเด็กจังความลับใบหน้าเป๊ะที่ใครๆก็ต้องถักเซิร์ฟเลเซอร์ยกกระชับโมโนโพลาร์ RF 2คลื่นความถี่ตอบโจทย์การยกกระชับ3ระดับชั้นผิวลงลึกถึงชั้นสมาร์ทแก้ปัญหากรอบหน้าไม่ชัดลดความหย่อนคล้อยสลายไขมันแก้มข้อเหนียงข้าง2ชั้นไม่เจ็บไม่แสบไม่ต้องพักฟื้นด้วยระบบออโตเมติกชัตออฟสบายผิวในทุกขั้นตอนเซิร์ฟพร้อมเสิร์ฟแล้ววันนี้ที่สุทธิศักดิ์คลินิกโทรเลย0952606965
8: เชฟคนเก่งต้องยกให้เขาล่ะ
9: ไม่ใช่แค่ผมอุปกรณ์เครื่องครัวก็สำคัญมือโปรผมยกให้ Brother Pro Kitchen ครับออกแบบติดตั้งระบบเครื่องครัวสแตนเลสทั้งในโรงแรมร้านอาหารบ้านอยู่อาศัยคลับบาร์พร้อมบริการหลังการขาย
8: มือโปรเครื่องครัวต้อง Brother Pro Kitchen and Service โทร0814954535

บองโจวีครับคุณผู้ฟังครับนี่คือสเปซไซส์นะครับก็เป็นวันอังคารที่6ตุลาคมนะครับผ่านเข้าสู่เดือนตุลาคมในประวัติศาสตร์ชาติไทยก็ถือว่าเป็นเดือนที่ร้อนแรงที่สุดในเรื่องการเมืองมีเหตุการณ์ตุลาคือถ้าพูดถึงประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่ร้อนแรงที่สุดเอาสัก50-60ปีเนี่ยที่ผ่านมาเอาสัก100ปีก็ได้อะเอาสัก100ปีก็ได้เดือนที่เกิดเหตุการณ์ทางการเมืองที่ค่อนข้างจะรุนแรงมีผู้คนเสียชีวิตเยอะก็คือเดือนตุลาคมไม่ว่าจะเป็น6ตุลาคมวันนี้ด้วยนะครับ14ตุลาคมอะไรพวกเนี้ยนะครับ2เหตุการณ์ที่คนที่อยู่ในยุคนั้นที่สนใจการเมืองแบบชัดเจนเนี่ยก็จะจำเหตุการณ์สำคัญได้แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่เกิดเหตุการณ์การเมืองอะไรที่มันเขาเรียกว่าหนักหนาสาหัสมากมายนักเพียงแต่ว่าการเมืองไม่ค่อยนิ่งครับนะฮะคือคุณผู้ฟังเคยเห็นรัฐบาลไหนที่แบบว่าอยู่ครบ4ปีแบบบ่อยๆไหมล่ะเออเคยเห็นไหมฮะการเมืองไทยที่แบบว่ารัฐบาลอยู่ครบเทอม4ปีเนี่ยโอ้ยน้อยมากถ้าให้ไล่นับเนี่ยผมว่าไม่ถึง10รัฐบาลเอาแต่100ปีเลยนะผมว่าไม่ถึงอะที่อยู่แบบครบเทอม4ปีอะน้อยมากไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นกับการเมืองไทยนะครับเหลือเชื่อมากนะครับผมไม่รู้ว่าประเทศอื่นเป็นแบบนี้ไม่ทราบเลยอันนี้บอกตามตรงครับคือไม่แอบว่าแกล้งรู้แกล้งไม่รู้อะไรไม่ฮะคือไม่รู้เลยครับว่าการเมืองที่แบบว่ามีรัฐบาลที่แบบอยู่ไม่ครบ4ปีเนี่ยประเทศเราเหมือนกับประเทศอื่นที่แบบบ่อยๆไหมเปลี่ยนรัฐบาลบ่อยอยู่ไม่ครบ4ปีเนี่ยอันนี้มันสะท้อนให้เห็นว่าเขาเรียกว่ายังไงฮะมันเป็นการเมืองที่ไม่นิ่งเอาซะเลยฮะประเทศเราการเมืองไม่เคยหยุดนิ่งเลยมันอ่อนไหวสั่นคลอนอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเรากำลังอยู่ในประเทศที่กำลังพัฒนาจริงๆครับอีกนานด้วยครับเอาละครับอยู่ด้วยกันไปยาวๆสบายๆเดี๋ยววันนี้เนี่ยเมื่อวานนี้ผมรายงานชาร์ตเพลง UK ชาร์ตไปแล้วนะครับเพลงที่ขึ้นมาอันดับ1ตอนนี้เป็นของ Taylor Swift ที่ปล่อยเพลงใหม่แล้วก็อัลบั้มใหม่ออกมาโอ้ขยันสุดๆเพลงที่อยู่ในอันดับที่1 UK ชาร์ตเมื่อวานนี้คือเพลงอะไรนะ Tesla Zero นะครับแล้วเดี๋ยววันนี้ฮะจะมาดูกันว่า Taylor Swift จะขึ้นมายึดหัวหาดจากงานล่าสุดของเธอได้หรือไม่ผมว่ามีโอกาสมากเลยนะว่าคูซินเท็กซัสจะหลุดจากอันดับ1เพราะว่าใน UK ชาร์ตมันมี3เพลงของ Taylor Swift ที่ขึ้นมาอยู่ในท็อป5เลยอ่ะ3เพลงในอัลบั้มใหม่นี่คือนอกบ้านตัวเองนะ UK ชาร์ตเพราะฉะนั้นในบ้านตัวเองผมว่าต้องไม่ธรรมดานี่ผมยังไม่ดูว่าชาร์ตเพลงเปลี่ยนแปลงอย่างไรเดี๋ยวมาดูพร้อมกันแล้วก็รายงานบิลบอร์ดชาร์ตเบอร์หนึ่งของโลกนะครับติดตามกันในช่วงท้ายๆเบรกแรกดีไลท์905 FM กับพิเชษนะครับแล้วก็เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะนี่อะไรเนี่ยเห็นแล้วงงครับโอเคคุณป้าไม่ต้องงงกับผมปล่อยให้ผมคือปล่อยให้ผมงงไปคนเดียวแล้วกันโอเคอ่ะเจ็บแล้วช่วยจำเพลงนี้ครับ

0: Delight 905 FM
1: คุณฟังครับในขณะที่กรุงเทพมหานครปัญหาน้ำท่วมยังไม่ทุเลาสักเท่าไหร่นะครับยังคงเข้าไปช่วยเหลือคนที่ติดอยู่ในบ้านที่ออกมาไม่ได้แล้วก็น้ำก็ยังคาอยู่ยังไม่ลดนะครับล่าสุดวันนี้ครับเต็มๆครับกรมอุตุนิยมวิทยาบอกเลยวันนี้ประมาณสัก48จังหวัดทั่วไทยคือวันนี้6ตุลาคมนะครับจะมีฝนตกมาอีกแล้วค่อนข้างหนักด้วยนะครับโดยเฉพาะภาคเหนือเนี่ยตกถึง 70% ของพื้นที่เลยนะครับอันนี้ภาคเหนือซึ่งถ้าตกหนักและน้ำขังมากมันก็จะทยอยไหลลงมาสู่ภาคกลางก็โดนซ้ำสองอีกฮะกรุงเทพนี่นะฮะส่วนภาคอีสานก็ไม่หนักมากแค่ 40% นะครับไม่น่าห่วงครับภาคกลางเนี่ยฮะน่าห่วงครับคุณฟังครับ 70% คือภาคเหนือกับภาคกลางเนี่ยฝนจะตกหนักพร้อมกันไอ้สองภาคนี่มันเกี่ยวเนื่องกันเรื่องของน้ำไหลมาขังเนี่ยครับมันสำคัญมากภาคกลางนะฮะคือกรุงเทพเนี่ยฝนจะตกหนักครับคุณฟังครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ต้องพูดถึงครับตัวกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลก็เอาใจช่วยว่าอย่าให้ซ้ำรอยแบบกว่าเดิมแล้วกันนะครับมันธรรมชาติเราหนีไม่ได้ครับธรรมชาติเขาเกิดขึ้นแล้วก็ภาวนาว่าอย่าให้มันหนักส่วนภาคใต้ของเราก็มีนะครับมีตกหนักบ้างก็ 60% นี่ก็ค่อนข้างหนักนะระยองเอาไม่ขออภัยระนองระนองพังงากระบี่แต่ว่าภูเก็ตไม่มีนะภูเก็ตอาจจะเป็นหางๆครับหางฝนคงไม่หนักมากพังงานี่ตกหนักกระบี่ก็หนักนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จะสังเกตว่าจะครึ้มฟ้าครึ้มฝนก็อาจจะมีฝนตกในภูเก็ตแบบคงไม่หนักอาจจะหนักนิดหน่อยนะครับแต่ที่แน่คือกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลวันนี้ฝนจะตกหนัก 70% ของพื้นที่ฝนตกหนักและคือลมนี่แรงกันโชคเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังคงเอาใจช่วยให้กรุงเทพรอดฝนในวันนี้ไปอีกวันหนึ่งเพราะถ้าเกิดมันซ้ำหนักเหมือนเดิมเนี่ยโอ้โหคงต้องปลอบใจแล้วก็ดูแลกันให้ดีที่สุดนะครับสำหรับเราคนไทยด้วยกันครับ
0: คุณกำลังฟัง Delight 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยว

0: Delight 905 FM
1: Delight Recommended
2: มาแล้วคุณผู้ฟังครับในช่วง Delight Recommend นะครับชาร์ตเพลงเมื่อวานนี้นะครับ Taylor Swift นำพาเพลงนะครับ Official Zero ขึ้นสู่อันดับ1เป็นสัปดาห์แรกแล้วก็มีอีก2เพลงที่อยู่ในท็อป5ในอัลบั้มล่าสุดของเธอก็โอ้คนยุโรปนี่ชื่นชอบไม่ใช่คนยุโรปอย่างเดียวครับทั่วโลกแล้วครับชื่นชอบ Taylor Swift มากแต่ในบ้านตัวเองครับผมพยายามดูเอ้ายังไม่ขึ้นมาเลยครับในบิลบอร์ดชาร์ตแต่ผมเชื่อว่าพรุ่งนี้แหละเพราะว่าบิลบอร์ดชาร์ตมันจะมีจุดหนึ่งที่เป็นชาร์ตเพลงที่แปลกกว่าชาวบ้านเขาคือนอกเหนือจากวันเสาร์ที่เขาจะมีการชาร์ตอัปเดตทั้ง UK ชาร์ตบิลบอร์ดชาร์ตอัปเดตชาร์ตเพลงเนี่ยวันพุธบางทีมีเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาดูบิลบอร์ดชาร์ตอีกทีนึงครับเพราะว่ายังไม่เห็นเพลงชุดใหม่ของ Taylor Swift ขึ้นมาอยู่ในท็อป10เลยมันแปลกพรุ่งนี้แหละครับอาจจะมีเปลี่ยนแปลงอีกเพราะฉะนั้นในการรายงานชาร์ตเพลงวันพุธเนี่ยมันอาจจะเป็นจุดหักเหแปลกๆที่เกิดขึ้นกับเบอร์หนึ่งของโลกอย่างบิลบอร์ดชาร์ตและที่สุดๆก็คือโอ้โหเพลงนี้ครับคันทรีครองโลกแห่งเสียงเพลงจริงครับคูซินเท็กซัสของเอลล่าแลงลี่ศิลปินอเมริกันชาวอเมริกันคนนี้นะครับสาวคนนี้ครับโอ้โหแจ้งเกิดอยู่วงการมานานพอสมควรขึ้นหิ้งแห่งวงการเพลงคันทรีเรียบร้อยคูซินเท็กซัสเพลงนี้คุณฟังครับครองอันดับ1ต่อไปครับเป็นสัปดาห์ที่24โอ้โหอะไรจะสุดยอดขนาดนั้นทิ้งท้ายในเบรกนี้เลยเดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาคุยกันต่อเบรกที่2ตอนนี้ฝนเริ่มจะตกลงมาเบาๆแถวๆพูนผลนะครับ
1: ดีไลท์ recommended

0: พออายุมากขึ้นปัญหาผิวหย่อนพร้อยไม่กระชับห่างตาห่างคิ้วตกก็มา
1: New Ultra Prime จากประสบการณ์อันยาวนานตกผลึกมาเป็นเทคนิคเฉพาะของทีมแพทย์ The Villa Aura Clinic ยกกระชับแบบที่ใจคุณต้องการดูดีขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัดผลลัพธ์อยู่ได้ยาวนานถึง1ปี
2: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ก่อนใครกับ Ultra Prime เครื่องแรกในภูเก็ตยกชัดลืมเจ็บอยู่นานกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตที่ The Villa Aura Clinic 076-646-246 เครื่องใหม่ราคาเดิม
3: บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
4: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
5: ข่าวด่วนข่าวด่วนดร.แทดออฟผู้นำการรักษาด้วยนวัตกรรมเลเซอร์คลินิกเลเซอร์แก้ปัญหาผิวครบวงจรไม่ว่าจะเป็นลบรอยสักรอยแผลเป็นรอยดำคล้ำกำจัดขนถาวรยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยเครื่องเลเซอร์มาตรฐานระดับ Gold Standard โปรโมชั่นเริ่มต้นเพียง399บาทพร้อมให้บริการชาวภูเก็ตแล้ววันนี้สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลชั้น4โทร095-336-2424
6: CS Motorbike ฉลองครบรอบ2ปีก้าวสู่โชว์รูมใหม่อัปเกรดใหม่ใหญ่กว่าเดิมระดับไฮพรีเมียมพร้อมศูนย์บริการมาตรฐานใหม่จากยามาฮ่าดูแลด้วยระบบพรีเมียมแคร์เน้นครบทุกขั้นตอนทีมช่างฝีมือดีมั่นใจในมาตรฐานยามาฮ่า CS Motorbike 2สาขาถนนเจ้าฟ้าแยกแหลมชันและถนนวิชิตสงครามใกล้ตลาดฉำฉาเปิดให้บริการทุกวันทักแชท Facebook CS Motorbike
7: ข่าวดีของชาวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงบ้านพึ่งวัดภูเก็ตเปิดให้บริการที่พักฟรีสำหรับผู้ป่วยและญาติณวัดเขารังสามัคคีธรรมใกล้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตหรือหัวหน้าตึกที่เข้ารับการรักษาติดต่อบ้านพึ่งวัดโทร065-950-6319ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
8: ฟัง D-Lite 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยว
9: ท่องเที่ยวทั่วไทย D-Lite Thailand
8: ท่องเที่ยวทั่วไทย D-Lite Thailand
10: สวัสดีค่ะ D-Lite Thailand พบกับมานาเช่นเดิมค่ะช่วงเวลาที่จะพาทุกท่านไปเรียนรู้เรื่องราวดีๆสถานที่วัฒนธรรมและแหล่งอันซีนไทยแลนด์ที่ไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนแน่นอนค่ะวันนี้พาทุกท่านมาเรียนรู้เรื่องประเพณีส่งแถนค่ะพร้อมพาไปสัมผัสบรรยากาศของพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างใกล้ชิดจะน่าสนใจยังไงรอติดตามค่ะส่งแถนหรือสู่แถนเป็นแนวคิดหรือประเพณีที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อของคนในภูมิภาคอีสานและลาวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการส่งสิ่งของหรือคำขอถึงแถนซึ่งในความเชื่อของคนในภูมิภาคนี้แถนเป็นเทพเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกครองอยู่ในแดนสวรรค์การสูดกลัวหมายถึงพิธีกรรมที่ทำเพื่อบูชาแถนหรือขอพรเช่นการขอฝนขอความอุดมสมบูรณ์หรือขอให้พ้นจากภัยพิบัติโดยจะมีการจัดเครื่องบูชาเช่นการทำบายสีการร้องเพลงหรือบทสวดการปล่อยของบูชาโดยหลังเสร็จพิธีอาจมีการปล่อยสิ่งของหรือเครื่องบูชาลงแม่น้ำหรือเผาเพื่อส่งขึ้นไปถึงแถนค่ะพิธีนี้มักสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติและความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์รวมถึงการรวมตัวกันในชุมชนเพื่อสร้างความสามัคคีโดยพิธีส่งแถนมักจะจัดกันในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคมก่อนเข้าฤดูฝนเพื่อขอฝนและความอุดมสมบูรณ์สำหรับการเพาะปลูกเป็นช่วงเวลาที่เกษตรกรเตรียมพื้นที่ในการเพาะปลูกและต้องการขอพรจากแถนให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลค่ะดีไลท์ไทยแลนด์คราวหน้าค่ะพาทุกท่านไปเรียนรู้ประเพณีแหกนาหรือว่าแรกนาจะน่าสนใจแค่ไหนและอยู่ที่จังหวัดใดในประเทศไทยรอติดตามค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
9: ท่องเท ที่ยวทั่วไทย D-Like Thailand
8: ท่องเที่ยวทั่วไทย D-Like Thailand
11: Afternoon Delight โดย DJ พิเชษ
8: ฐ์905 FM

กลับก็สู่เบรกที่2ครับดีไลท์905 FM ยังอยู่กับพี่เชษฐ์เหมือนเดิมนะครับวันนี้วันอังคารที่6ตุลาคมเดี๋ยวสักครู่คนที่มีอายุใกล้60มีข่าวมาฝากนิดนึงครับ

0: Life FM
1: คุณผู้ฟังครับใครที่ใกล้จะแซยิดแล้วอายุ60ปีก็นะครับถ้าฐานะทางบ้านดีแล้วดีมากๆถือว่ารวยเนี่ยก็ปล่อยให้คนที่เขาไม่ค่อยพร้อมรับไปดีกว่านะครับแต่ก็เป็นสิทธิ์ของทุกท่านครับใครรับก็รับได้ไม่ได้ว่ากันนะครับคือคนที่เกิดระหว่างนะครับที่มีวันคล้ายวันเกิดที่เกิดระหว่างวันที่2กันยายน2510จนถึง1กันยายน2511คนที่มีวันคล้ายวันเกิดตั้งแต่2กันยา2510แล้วก็จนถึง1กันยา2511นะครับไปลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์เป็นผู้รับเงินเบี้ยคนชรานะครับเมื่อคุณอายุครบ60ปีบริบูรณ์แล้วไปยืนยันสิทธิ์ได้เลยครับรับเดือนละ600ไปก่อนนะฮะดีกว่าไม่ได้อะไรครับเอาไปเดือนละ600ก่อนโดยก็จะมีการยืนยันสิทธิ์ในการรับนะครับก็ตั้งแต่จริงๆรับมาตั้งแต่เมื่อวันที่1แล้วครับ1ตุลาคมที่ผ่านมาเริ่มแล้วนะครับจนถึง30กันยายนก็ไม่รู้ว่าผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปในปีนี้มีกี่คนผมว่าไม่ถึงล้านคนอยู่ละหลักแสนนี่ถึงหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าไปยื่นความประสงค์ในการรับเบี้ยชรานะครับจนถึงอายุคนที่มีอายุ60นะครับก็จนถึงปีหน้านะครับคุณฟังครับก็รีบไปยื่นนะครับก็บางคนบอกโอ้ไม่อยากรับเลยนะครับไม่อยากรับเลยยังไม่อยากให้อายุมันไปถึงเลข6เลยเราห้ามไม่ได้ครับตราบใดที่นาฬิกามันยังหมุนและโลกยังหมุนอยู่อายุเราก็สูงขึ้นสูงขึ้นทุกนะครับทุก1วินาทีกิ๊กๆๆๆก็จะอายุเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันทุกวินาทีนะครับ

คุณผู้ฟังครับเมื่อวานนี้มีฟุตบอลทีมชาติไทยของเราฟุตบอลอาเซียนคัพนัดชิงชนะเลิศนะครับผมก็ไม่ได้ติดตามไม่ได้ดูว่าวันเมื่อวานเป็นยังไงเพิ่งมาดูนะครับได้สักพักหนึ่งก็โอ้โหน่าเสียดายมากครับทีมชาติไทยของเราชวดแชมป์ในระดับอาเซียนถึง2ครั้งครั้งแรกเพียงพำให้กับเวียดนามไปเมื่อไม่นานนี้เองครั้งที่2เพียงพำให้กับอินโดนีเซียซึ่งเป็นเจ้าภาพขึ้นชื่อว่ากองเชียร์ดุดันนี่คงหนีไม่พ้นอินโดนีเซียคุณผู้ฟังครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเราได้เสียเปรียบตัวผู้เล่นในนาทีที่79เรามีผู้เล่นที่น้อยกว่าถึง10คนแต่เราก็สามารถพลิกกลับมานำอีก 2-1 เกือบจะชนะอยู่แล้วครับคุณผู้ฟังครับในช่วงต่อเวลาพิเศษคือตอนนั้นเรานำอยู่ 2-1 นะครับเกือบจะหมดเวลาต่อเวลาพิเศษเรียบร้อยเกือบจะได้แชมป์แล้วยูครับอินโดนีเซียมาตีเสมอ2ประตูต่อ2นะครับในนาทีที่116คือเหลืออีก4นาทีจะหมดเวลาถ้าทีมชาติไทยสามารถสกัดแล้วก็กองหลังทำงานได้แบบแน่นกว่านี้เราก็ได้แชมป์ไปแล้วเตะบ้านอินโดนีเซียโอ้โหไม่ต้องพูดถึงแฟนบอลเขาแน่นสนามกดดันทีมชาติไทยอย่างหนักพอเราถูกตีเสมอ 2-2 ในนาทีบาปโอ้โหพอไปดวลจุดโทษเสร็จเขาสิครับเขาได้กองเชียร์ที่แบบโอ้โหเสียงไม่ต้องพูดถึงอ่ะเราแพ้จุดโทษแบบแพ้เหมือนขาดนะครับแพ้2ประตูต่อ4ส่งให้อินโดนีเซียคว้าแชมป์ฟีฟ่าเอเชียนคัพไปครองเป็นสมัยแรกได้สำเร็จครับ2รายการแล้วนะครับที่ทีมชาติไทยพลาดแชมป์การเปลี่ยนแปลงโค้ชอาจจะเกิดขึ้นครับคุณฟังไม่แน่ผมดูแล้วน่าจะนะครับแน่นอนนะเข้าไปดูเลยฮะเกรียดคีย์บอร์ดนี่โอ้โหวิพากษ์วิจารณ์กันสนุกปากเลยนะฮะในเมื่อฟุตบอลเรายังพัฒนาไม่ไปไหนมันก็ต้องรอเวลาครับนะครับหวังจะไปฟุตบอลโลกนี่อย่าเพิ่งหวังครับเอาแค่ในอาเซียนให้เป็นที่1ให้มันยาวๆได้ก่อนครับ

ฉันนั่งคิดถึงอนาคตของเราอีก2ปีเวลาได้เห็นทีมันทำให้ฉันรู้สึกดีขอแค่ได้อยู่ใกล้เธอฉันมีความสุขทุกนาทีฉันเก็บความรู้สึกซ่อนเอาไว้อยู่ข้างในวันนี้ฉันไม่ไหวฉันคงต้องบอกไป

คุณผู้ฟังครับผมมาส่งท้ายในเบรกนี้ด้วยเรื่องราวต่อเนื่องของน้องเนเน่หลังจากที่เอลประสบความสำเร็จในชีวิตสูงสุดแล้วนะครับชนะเลิศการประกวดอเมริกาก็ทาเลนต์สำเร็จโอ้โหตอนนี้น้องเขาเนื้อหอมมากกลับมาเมืองไทยแล้วนะครับน้องเนเน่เนี่ยเพิ่งเข้าร่วมขบวนแห่นะครับที่กรุงเทพมหานครโอแห่รถแห่ไปทั่วกรุงเทพครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่นะครับบริเวณย่านถนนพระราม1แล้วก็ย่านปทุมวันท่ามกลางแฟนคลับที่มารอรับเยอะแยะมากมายส่วนความเคลื่อนไหวล่าสุดเนี่ยโอ้โหน้องก็ฮอตมากเลยนะคือเจ้าตัวตอนนี้ได้รับเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับแบรนด์ดังสินค้าประมาณ11ตัวนะครับแล้วก็เซ็นสัญญาไปแล้ว10แบรนด์ดังเหลืออีก1แบรนด์ที่กำลังจะเซ็นพูดง่ายๆครับโอ้โหอ่ะเดี๋ยวพูดให้ฟังว่าแบรนด์ดังที่ให้น้องเป็นพรีเซนเตอร์มีอะไรบ้างแน่นอนครับในเครือ PC ในเครือ CP นะครับของคุณธนินทร์ เจรวนนท์เนี่ยโอ้มากมายมี Dust Mill นะครับ Farmhouse Smooth E เท่าแก่น้อย Pantene อะไรพวกเนี้ยตอนนี้มีมาแล้วเซ็นเรียบร้อยเตรียมตัวเวลาคุณดูทีวีดูในมือถือเดี๋ยวคุณจะเห็นน้องเนเน่เป็นพรีเซนเตอร์โอ้โหนี่รวยไม่รู้เรื่องคุณฟังครับรวมที่จะได้เนี่ยผมว่าได้มากกว่าอาจจะพอๆกันอาจจะเกือบๆ1ล้านดอลลาร์สหรัฐถ้ารวมๆเลยนะว่าเงินรางวัลที่น้องได้นี่คือทยอยจ่ายนะครับไม่ได้จ่ายทั้งก้อนก่อนหน้านี้น้องก็ได้เขาเรียกว่าเป็นคอนโดหรูจากเครือ CP ถึง35ล้านบาทไปแล้วล่าสุดครับน้องเนเน่ได้รับรถยนต์ไฟฟ้าครับเป็นรถยนต์ไฟฟ้าไม่ต้องเติมน้ำมันจาก New MGสีดำสุดหรูมูลค่ากว่า 1,800,000 บาทคือทาง MG Thailand น่ะร่วมแสดงความยินดีแล้วก็มอบเป็นของขวัญที่น้องเขาสร้างชื่อเสียงกับประเทศไทยในการคว้าแชมป์นี้ไปได้นี่แหละครับสิ่งที่น้องเนเน่ฝันตั้งแต่เด็กๆครับใครจะเชื่อว่า

เด็กคนนี้ฝันมาตั้งแต่อายุยังไม่ถึง10 ขวบฝึกฝนกีตาร์นะครับเล่นไปเล่นมาโอ้โหจนอายุยังไม่ถึงไม่ยันไม่ทันไม่ทันถึง20น้องประสบความสำเร็จเรียบร้อยนี่คือคนที่บนฟ้าส่งลงมาแต่ถ้าส่งลงมาแล้วมีพรสวรรค์แล้วไม่มีพรแสวงมันก็อาจจะไปไม่ถึงมันต้องบวกกันครับคนที่เขาประสบความสำเร็จส่วนใหญ่เขามีพรสวรรค์และเขาเพิ่มพรแสวงเข้าไปด้วยเขาจึงไปได้สุดโลกขนาดนี้ครับหลังจากนี้ต้องดูครับน้องเขาจะมีอัลบั้มออกมานะครับเป็นเพลงสากลแนวร็อกแน่นอนแต่ว่าจะออกกับค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ค่ายไหนหรืออย่างไรจะไปใช้ชีวิตที่อเมริกาไปเรียนต่อไหมอย่างไรเดี๋ยวมีข่าวให้ทราบอย่างแน่นอนไม่ต้องห่วงครั้งหนึ่งคนไทยคนหนึ่งที่ชื่อว่าลลิสามโนบาลเริ่มต้นจากการเป็นเกิร์ลกรุ๊ปของ4 สาวแบล็คพิงค์น้องเขาก็มีความฝันมาแล้วเขาก็ทำได้แล้วทำสำเร็จเป็นตัวอย่างให้น้องเนเน่นั่นคือลิซ่าของเราครับมีความฝันมาอย่างยาวนานตั้งแต่ก่อนที่จะไปฝึกเป็นเด็กฝึกก่อนจะเดบิวต์แล้วก็มาเป็นแบล็คพิงค์และกว่าจะก้าวมาผ่านเป็นแบล็คพิงค์จนมาถึงเป็นศิลปินเดี่ยวและประสบความสำเร็จเรียกได้ว่าถึงจุดฝั่งฝันแล้วนะครับไอ้ที่จะเป็นที่หนึ่งของโลกมันยิ่งไกลกว่าอีกครับไกลกว่านะครับเป็นฝันที่ไกลมากที่จะเป็นที่หนึ่งของโลกซึ่งโคตรยากเลยมาได้ระดับเนี้ยอยู่ในแถวหน้าของโลกนี่ก็ถือว่าสุดแล้วสำหรับลิซ่าลิซ่าก็มีความฝันและฝันของเธอก็สำเร็จเช่นกันล่าสุดลิซ่าเพิ่งจะมีปาร์ตี้ฉลองรางวัลจาก MTV ที่ได้มาเมื่อไม่กี่วันนั่นคือ Best Pop นี่คือก่อนหน้านี้น้องเขาได้ Best K-pop นะครับ Best K-pop คือศิลปินยอดเยี่ยมจากเกาหลีใต้แต่นี่คือ Best Pop ที่สุดของโลกชนะทั้ง Taylor Swift ชนะทั้ง Ariana Grande ชนะทั้ง Olivia Rodrigo ธรรมดาที่ไหนรางวัลเนี้ยเข้าชิงกันหลายคนมากแต่ลิซ่าได้ไปนะครับจากเพลง Dream ที่เป็นความฝันของทุกคนที่มีสิทธิ์ฝันแต่ใครสักกี่คนจะไปถึงฝันได้บ้างนั่นแหละครับคือขอให้ได้ฝันและขอให้ได้ทำไปถึงสุดหรือไม่สุดขอให้เราทำได้เต็มที่วันหนึ่งน้องเนเน่อาจจะมีชื่อเสียงและไปได้ไกลเหมือนกับน้องลิซ่าก็เป็นได้นะครับ

0: ั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
1: กินเจปีนี้เตรียมตัวให้พร้อมเสื้อยืดกินเจหมวกผ้ากันเปื้อนเสื้อกุยเฮงและสินค้าเทศกาลกินเจอีกเพียบครบจบที่ IM Premium เสื้อยืดเริ่มเพียง69บาทผ้ากันเปื้อน59บาทหมวก45บาทเสื้อกุยเฮง170บาทราคาส่งถูกที่สุดสั่งก่อนรับก่อนอย่ารอใกล้เจโทรเลย062-974-1979 IM Premium ตรงข้ามโรงแรมโนเวอร์เทลโพคีทาราทางไปตลาดเกษตรพออายุมากขึ้นปัญหาผิวหย่อนคล้อยไม่กระชับห่างตาห่างคิ้วตกก็มา
2: New Ultra Prime จากประสบการณ์อันยาวนานตกผลึกมาเป็นเทคนิคเฉพาะของทีมแพทย์ The Villa Aura Clinic ยกกระชับแบบที่ใจคุณต้องการดูดีขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัดผลลัพธ์อยู่ได้ยาวนานถึง1ปี
0: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ก่อนใครกับ Ultra Prime เครื่องแรกในภูเก็ตยกชัดลืมเจ็บอยู่นานกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตที่ The Villa Aura Clinic 076-646-246 เครื่องใหม่ราคาเดิม
3: ลาจีไนท์มาร์เก็ตตลาดนัดของคนภูเก็ตจุดเช็คอินสุดชิลใจกลางเมืองภูเก็ตอาหารสตรีทฟู้ดกว่าร้อยร้านค้าพื้นที่นั่งชิลดนตรีสดยามค่ำคืน
4: แหล่งช้อปปิ้งของฝากสตรีทฟู้ดอาหารพื้นเมืองครบจบในที่เดียวลาจีเปิดบริการทุกวันปิดทุกวันพฤหัสบดีหน้าห้างภูเก็ตโกสรีวงเวียนม้าน้ำมาถึงภูเก็ตแล้วต้องมาที่นี่ลาจีภูเก็ต
5: บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
6: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
7: บับเบิ้ลไบค์รถมอเตอร์ไซค์มือ2สภาพนางฟ้าใหม่เริ่มต้นแค่หลัก10มีรถกว่า15ยี่ห้อ Honda Yamaha Lambretta ทดลองขี่กลับบ้านได้ตรงข้ามลานดวมินหรือที่ Facebook TikTok ค้นหาชื่อบับเบิ้ลไบค์เจอเราเลยครับ
8: ออโต้คลิกจ่ายหลักร้อยรับบริการแบบหลักหมื่นทั้ง3สาขาเพื่อชาวภูเก็ตสาขาถนนเทพสตรีภายในปั๊มคาร์เทคใกล้ซุปเปอร์ชิปใหญ่สาขาหน้าโรงเรียนสตรีภูเก็ตและสาขาใหม่แยก4กอกระทูทางขึ้นเขาป่าตองเปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแบตเบรกโช๊คระบบแอร์ตรวจเช็คอื่นๆโปรแรงทั้งปีออโต้คลิกครบเครื่องเรื่องฟาสต์ฟิต
9: หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา Escor เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท Escor มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ076-528-612 Escor Quality Make Us Different คุณภาพทำให้เราแตกต่าง

0: ีโลโก้มีโลโก้
1: มีโลโก้สี่แยกบางเหนียว0966379000
2: เรื่องจริงที่คนไม่ค่อยพูด by Be Gift Clinic
3: หลายคนมาที่ Be Gift เพราะเรามีทั้งร้อยใหม่อัลราพรามเดือนเนี่ยฟรีโอลิจิโอเอ็มเฟสแต่สิ่งที่ทำให้ผลลัพธ์แตกต่างไม่ใช่จำนวนเครื่องแต่คือการวิเคราะห์ใบหน้าก่อนเริ่มการรักษาค่ะ
2: Be Gift Clinic ตัวจริงด้านการออกแบบและยกกระชับใบหน้าน
4: ันวัฒนากรุ๊ปบริการเติมน้ำมันเรือนำเที่ยวจะส่งฟรีทั่วภูเก็ตเราพร้อมยกปั๊มน้ำมันไปเสิร์ฟให้ถึงท่าเรือโทร082-955-0666
5: เอามันไหมผมโต้งเอามันนันวัฒนากรุ๊ปผู้ค้าน้ำมันในจังหวัดภูเก็ต

0: เอช้อยใครๆก็เลือกแต่เอช้อย
1: เอช้อยช้อยที่มือโปรมั่นใจมีจำหน่ายเฉพาะที่โกโฮเซล
2: ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
3: ร้อยคำลาพกากรองทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
4: ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลค์ไทยแลนด
5: ์ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลค์ไทยแลนด์
6: สวัสดีค่ะดีไลท์ไทยแลนด์พบกับมนาเช่นเดิมค่ะช่วงเวลาที่จะพาทุกท่านไปเรียนรู้เรื่องราวดีๆสถานที่วัฒนธรรมและแหล่งอันซีนไทยแลนด์ที่ไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนแน่นอนค่ะวันนี้พาทุกท่านมาเรียนรู้เรื่องประเพณีส่งแถนค่ะพร้อมพาไปสัมผัสบรรยากาศของพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างใกล้ชิดจะน่าสนใจยังไงรอติดตามค่ะส่งแทนหรือสู่แทนเป็นแนวคิดหรือประเพณีที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อของคนในภูมิภาคอีสานและลาวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการส่งสิ่งของหรือคำขอถึงแทนซึ่งในความเชื่อของคนในภูมิภาคนี้แทนเป็นเทพเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกครองอยู่ในแดนสวรรค์การสูดกวมหมายถึงพิธีกรรมที่ทำเพื่อบูชาแทนหรือขอพรเช่นการขอฝนขอความอุดมสมบูรณ์หรือขอให้พ้นจากภัยพิบัติโดยจะมีการจัดเครื่องบูชาเช่นการทำบายสีการร้องเพลงหรือบทสวดการปล่อยของบูชาโดยหลังเสร็จพิธีอาจมีการปล่อยสิ่งของหรือเครื่องบูชาลงแม่น้ำหรือเผาเพื่อส่งขึ้นไปถึงแทนค่ะพิธีนี้มักสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติและความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์รวมถึงการรวมตัวกันในชุมชนเพื่อสร้างความสามัคคีโดยพิธีส่งแทนมักจะจัดกันในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคมก่อนเข้าฤดูฝนเพื่อขอฝนและความอุดมสมบูรณ์สำหรับการเพาะปลูกเป็นช่วงเวลาที่เกษตรกรเตรียมพื้นที่ในการเพาะปลูกและต้องการขอพรจากแทนให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลค่ะดีไลท์ไทยแลนด์คราวหน้าค่ะพาทุกท่านไปเรียนรู้ประเพณีแหกนาหรือว่าแรกนาจะน่าสนใจแค่ไหนและอยู่ที่จังหวัดใดในประเทศไทยรอติดตามค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
4: ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลท์ไทยแลนด
5: ์ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลท์ไทยแลนด
7: ์คืนท้องฟ้าให้นกคืนผืนป่าให้ขุนเขาคืนหาดทรายขาวให้ท้องทะเลโลกสวยด้วยมือเราร่วมรักษาทรัพยากรสร้างสมดุลธรรมชาติเพื่อเมืองไทย Delight 905 FM Music by the Sea We Love Thailand

จีฟและมาเบลแห่งพิกซี่ครับนิทานของเรากลับก็สู่เบรกสุดท้ายของวันอังคารที่6ตุลาคมจนถึงบ่าย3โมงกับพี่เชษฐ์นะครับดีไลท์ 905 FM ครับ

0: Delight 905 FM
1: 905 All Around
0: 905 All Around
2: เอาละฮะมาเน้นเรื่องการท่องเที่ยวกันหน่อยคุณฟังครับออร่าวันนี้ครับผมจะพาคุณไปณที่แห่งหนึ่งที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งโอ้โหแม่ฮ่องสอนนี่ไม่ต้องพูดถึงครับสวยงามมากคือสถานที่ที่เวลาตอนเด็กๆนะครับตอนยังเรียนหนังสืออยู่ชอบไปนอนกลางเต็นท์สัมผัสธรรมชาติก็คือที่เขาใหญ่นะครับโอ้ไม่ต้องพูดถึงครับสนุกสนานมีความสุขก็มีหลายที่จังหวัดเลยภูกระดึงอะไรแบบเนี้ยนะครับและนี่คืออีกที่ที่หนึ่งที่ผมยังไม่เคยไปเลยครับน่าไปนอนแบบกลางเต็นท์นอนสัมผัสธรรมชาติมากคุณฟังอยู่ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยครับดินแดนแห่งนี้ชื่อว่าปางอุ๋งชื่อว่าปางอุ๋งนะครับซึ่งอยู่ที่บ้านรวมไทยตำบลหมอกจำแปหมอกจำแปอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนอยู่ใกล้ตัวเมืองเลยครับแต่ว่าโอ้คือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยเขามีลักษณะเป็นอ่างเก็บน้ำบนยอดเขาและทิวสนก็ปลูกเรียงรายริมน้ำอยู่แล้วนะครับช่วงเช้านี่คือช่วงโดยเฉพาะช่วงหน้าหนาวเนี่ยเขาจะมีไอหมอกนะครับเขาเรียกว่าเป็นไอหมอกลอยเหนือทะเลสาบสวยงามมากซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ส่วนหนึ่งในอุทยานถ้ำปลาแล้วก็น้ำตกผาเสือนะครับเพราะฉะนั้นเขาเพิ่งเริ่มด้วยนะคุณผู้ฟังเขาเพิ่งเริ่มเปิดเขาจะเหมือนกับภูกระดึงนะครับเปิดและปิดนะครับปิดเพื่อทนุบำรุงรักษาธรรมชาติให้ธรรมชาติได้พักนะฮะก็เช่นเดียวกันเขาใหญ่ก็เป็นอย่างนั้นนะครับมีช่วงพักธรรมชาติแล้วก็ช่วงเปิดธรรมชาติที่ภูกระดึงเขาก็เปิดเมื่อ1ตุลาคมอันนี้ก็พร้อมกันครับปางอุ๋งก็1ตุลาคมเป็นต้นมาเขาเปิดให้จองเต็นท์จองพื้นที่ในการไปกางเต็นท์นอนนะฮะที่ปางอุ๋งซึ่งสิ่งที่คุณต้องเตรียมตัวไปก็วางแผนการเดินทางนิดนึงเต็นท์และอุปกรณ์ยาและของใช้ส่วนตัวแบตเตอรี่สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้ามือถงมือถืออะไรก็ว่ากันไปนะฮะใครสนใจก็เข้าไปดูได้เลยนะครับก็พิมพ์คำว่าปางอุ๋งก็ได้จังหวัดแม่ฮ่องสอนหรือไม่ก็แม่ฮ่องสอนกางเต็นท์อะไรพวกเนี้ยปางอุ๋งจบเลยครับก็เริ่มให้เข้าไปกางเต็นท์นอนตั้งแต่1ตุลาคมจนถึงปีหน้าต้นปีแล้วก็จะพักธรรมชาติเพราะฉะนั้นนี่คือช่วงเที่ยวที่สวยงามในการกางเต็นท์นอนที่ปางอุ๋งจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับ
1: 905 All Around
0: 905 All Around

ผู้ฟังครับจะมีศิลปินระดับโลกคนไหนที่ทำได้แบบนี้ครับเคยอยู่ตั้งแต่ยุค80ทะลุมาถึงยุค90จนมาถึงยุค Y2K สร้างเพลงฮิตตลอดอยู่ในกระแสตลอดโอ้โหมาดอนน่าครับ

0: และนี่ก็คือเพลงที่กลับมาซิงเกิลแรกที่ส่งในการทำงานครั้งใหม่ล่าสุดของมาดอนน่าหรือเชื่อมากครับผู้หญิงที่มีอายุเกินแสยิดแล้วเกิน60ไปแล้วแต่ว่าโอ้โหยังอยู่ในแรงกระเพื่อมของกระแสเพลงโลกได้อย่างเหลือเชื่อมากครับคือถ้าเกิดจะให้ไล่ดูเลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นศิลปินผู้หญิงผู้ชายระดับโลกเลยนะไล่ดูตอนนี้ถ้าไมเคิลแจ็คสันอยู่ผมว่าก็จะเป็นเหมือนมาดอนน่า2คนเนี่ยแต่ว่าไมเคิลแจ็คสันจากไปแล้วมันจะมีใครสักกี่คนเนี่ยคุณผู้ฟังดังตั้งแต่ยุค80น่ะ90ก็ยังดังจนมาถึงยุคปัจจุบัน Y2K ก็ยังดังแถมล่าสุดคว้า7รางวัลกับ MTV Music Award ที่คว้ารางวัลเวทีเดียวกันกับลิซ่าจาก Best Pop นั่นแหละมาดอนน่ากลับมาครั้งนี้ปล่อยเพลงนี้มาครับ Bring Your Love ที่ได้ Sabrina Carpenter มา featuring ด้วยคือแบบโอ้โหสุดเลยครับเพียงแต่ว่าเพลงนี้มันไม่ได้ขึ้นชาร์ตทั้งอันดับ1ของ UK ชาร์ตแล้วก็ Billboard ชาร์ตแต่ว่ากระแสนั้นคือสุดจริงๆอ่ะสำหรับ Madonna Bring Your Love สาว 2,000 ปีที่บอกว่าเลยว่า100ปีจะหาศิลปินที่เป็นแบบนี้ได้1คนนะฮะ Beyoncé ก็ยังต้องทำให้ได้อย่าง Madonna นะครับถึงแม้ Beyoncé เหมือนจะขึ้นหิ้งไปแล้วและอีกคนที่อาจจะทำได้เหมือนกับ Madonna คนละสายเลยครับนะฮะ Madonna นี่มาทางแบบเพลงที่ต้องฟังแล้วมันสร้างความคึกคักเพลงแดนซ์เพลงมีจังหวะริทึมนะเพลงที่มีริทึมจังหวะมาสายนี้ตั้งยาวนานแล้วเธอก็ครองตำแหน่งนี้มาอย่างยาวนานเทเลสวิฟต์คือสายป๊อปที่มีความสามารถสูงสุดทางดนตรีมันสมองของเธอไม่ธรรมดาผมว่าเทเลสวิฟต์นี่แหละที่จะทำได้แบบมาดอนน่าคนอื่นผมมองดูแล้วเนี่ยที่แบบยืนสามยืนอยู่3โซนในการใช้ชีวิตในการทำงานเนี่ยโอ้โหหายากจริงๆนี่ผมนั่งคิดอยู่เนี่ยนั่งคิดสดๆต่อหน้าคุณผู้ฟังเนี่ยก็ยังไม่เห็นเพราะฉะนั้นแม่สุดยอดจริงๆมาดอนน่าคือยอมต้องยอมจริงฮะ
1: Delight 905 FM
0: เกือบหมดเวลาแล้วเกือบลืมเหมือนกันครับร้าน I Am Premium ใกล้เข้ามาแล้วคุณฟังครับวันที่6ตุลาคมตอนนี้ I Am Premium เขามีโปรโมชั่นเทศกาลกินเจถูกดีพร้อมเสิร์ฟส่งตรงถึงลูกค้าทุกท่านไม่ว่าคุณจะต้องการนะครับทั้งราคาขายปลีกขายส่งเรามีให้หมดโดยเสื้อยืดสีขาวนะครับราคาเริ่มต้นเสื้อยืดนะฮะ75บาทเท่านั้นครับแถมถ้าคุณจะสกรีนให้เราออกแบบให้ก็ฟรีทั้งหมดเอาไปแค่75บาทเริ่มต้นแล้วก็มีหลากหลายราคาไล่ไปจนถึงเสื้อโปโล180เสื้อพิมพ์ลาย155ผ้ากันเปื้อนหมวกพวกเนี้ยแล้วก็เสื้อกุยเฮงลายเทพเจ้าอันนี้จะราคาสูงสุด200บาทเป็นเสื้อที่เหมาะสำหรับกินเจปีนี้อย่างยิ่งเพราะเป็นลวดลายเทพเจ้าคุณฟังครับมีบริการไซส์ตั้งแต่เล็กจนถึงใหญ่สุด 4XL นะฮะในรูปแบบกับลายขนาดยักษ์ที่เรียกว่า OVP คือเป็นพิมพ์เต็มทั้งตัวคือจะดูขลังและดูเท่มากลายเทพเจ้าตรงไปได้เลยที่ร้าน I Am Premium ครับอยู่ตรงตลาดเกษตรอยู่ตรงข้ามโรงแรมโนโวเทลโทรศัพท์0629741979เขามีโปรโมชั่นอีกมากมายให้คุณได้เลือก10ตุลาคมนี้จะเริ่มกินเจกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรีบกันหน่อยเพราะว่าตอนนี้วันที่6ตุลาคมเข้าไปแล้ว

คุณฟังครับพรุ่งนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับสักครู่หนึ่งพบกับดีเจโบกี้วันนี้หมดเวลาของพี่เชษแล้วครับเที่ยงถึงบ่าย 3เจอกันที่นี่ดีไลท์ 95 FM สวัสดีครับ

0: นอนกรนสะดุ้งตื่นตื่นมาไม่สดชื่นง่วงนอนตอนกลางวันสัญญาณอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม
1: ภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์ศูนย์ตรวจการนอนกรนครบวงจรในภูเก็ตโดยทีมแพทย์และเครื่องวิเคราะห์การนอนที่แม่นยำจองตรวจวันนี้การนอนกรนหยุดหายใจขณะหลับเพื่อเช้าวันใหม่ที่สดใสและหัวใจที่แข็งแรงเรื่องนอนกรนไว้ใจเราเพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์0814974599
2: ออโต้คลิกจ่ายหลักร้อยรับบริการแบบหลักหมื่นทั้ง3สาขาเพื่อชาวภูเก็ตสาขาถนนเทพสตรีภายในปั๊มคาร์เท็กซ์ใกล้ซุปเปอร์ชิปใหญ่สาขาหน้าโรงเรียนสตรีภูเก็ตและสาขาใหม่แยก4กอกระทู้ทางขึ้นเขาป่าตองเปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแบตเบรกโช๊คระบบแอร์ตรวจเช็คอื่นๆโปรแรงทั้งปีออโต้คลิกครบเครื่องเรื่องฟาสต์ฟิต
0: Rushroot Clinic ความงามที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
3: เพราะความสวยที่ดีไม่ใช่แค่ดูดีแต่ต้องรู้สึกดีไปด้วยฟิลเลอร์ยกเส้นเอ็นเทคนิคเฉพาะของผมไม่ใช่แค่เติมเต็มแต่ช่วยยกโครงสร้างใบหน้าให้ผลลัพธ์ที่ดูดีเป็นธรรมชาติ
0: Rushroot Clinic เทคโนโลยีครบจบทุกปัญหาผิว
3: หน้าสวยหุ่นเป๊ะแค่แวะมาหาหมอเชนเดี๋ยวจัดให้ครับติดตามเราได้ที่ Facebook Rushroot Clinic
4: หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา S-Core เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท S-Core มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ076528612 S-Core Quality Make Us Different คุณภาพทำให้เราแตกต่าง
5: บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
6: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
0: ที่สุดของการยกกระชับอัปเกรดความล้ำกับอัลทราพรามยกชัดลืมเจ็บอยู่นานสวยขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัด
7: การันตีฝีมือและประสบการณ์ของแพทย์ด้วยรางวัลผู้ให้บริการ Outpee สูงสุดติดท็อประดับประเทศ3ปีซ้อนออกแบบการรักษาเป็นเคส by เคสเห็นผลจริงเห็นผลชัดมีการบอกต่อแบบปากต่อปากมากที่สุดยกกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตกับ Ultra Prime เครื่องแรกในภูเก็ตที่ The Villa Aura Clinic 0766462 46เครื่องใหม่ราคาเดิม

0: มีโลโก้มีโลโก้
1: มีโลโก้สี่แยกบางเหนียว0966 37 9000
2: นี้ต้องคาร์โฟแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์
3: โปได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลด
2: ให้คุณโปได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้ขอกู้กับคาร์โฟแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามเพื่อให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีคาร์โฟแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์โฟแคชที่แอป Go by กรุงศรีออโต้
4: ติดต่อกรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซุปเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
5: ข่าวด่วนข่าวด่วนดร. Ted Off ผู้นำการรักษาด้วยนวัตกรรมเลเซอร์คลินิกเลเซอร์แก้ปัญหาผิวครบวงจรไม่ว่าจะเป็นลบรอยสักรอยแผลเป็นรอยดำคล้ำกำจัดขนถาวรยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยเครื่องเลเซอร์มาตรฐานระดับ Gold Standard โปรโมชั่นเริ่มต้นเพียง399 บาทพร้อมให้บริการชาวภูเก็ตแล้ววันนี้สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลชั้น4โทร095-336-2424
6: ระรินรอยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
7: ทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
8: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
9: บางครั้งเราไม่ได้รู้ว่าสิ่งหนึ่งมีค่ามากแค่ไหนจนวันที่ของสิ่งนั้นไม่อยู่ให้เราเห็นอีกแล้วพระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องความไม่เที่ยงว่าสิ่งทั้งหลายล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปไม่มีอะไรอยู่กับเราได้ตลอดกาลคนที่เคยอยู่ข้างเราคำพูดที่เคยได้ยินหรือวันที่เราเคยมีโอกาสสิ่งเหล่านี้ดูธรรมดาจนกระทั่งวันหนึ่งเราไม่สามารถย้อนกลับไปหาได้อีกเพราะฉะนั้นอย่ารอให้การสูญเสียสอนเราอย่ารอให้ความคิดถึงเกิดขึ้นหลังจากไม่มีโอกาสได้ดูแลกันแล้ววันนี้ยังมีคนให้รักก็จงรักวันนี้ยังมีคนให้ดูแลก็จงดูแลและวันนี้ยังมีโอกาสทำความดีจงรีบทำเพราะสิ่งที่มีค่าไม่ใช่สิ่งที่เราครอบครองได้นานที่สุดแต่คือสิ่งที่เราเห็นค่าในขณะที่ยังมีมันอยู
8: ่ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
10: Skin Booster กับ Filler เหมือนกันหรือไม่ผลิตภัณฑ์ทั้งสองตัวนี้อาจจะมี HA หรือ Hyaluronic Acid เหมือนกันค่ะแต่จุดประสงค์แตกต่างกันออกไปค่ะ Skin Booster จะเน้นดูแลคุณภาพผิวและความชุ่มชื้นของผิวไม่ได้ปรับเปลี่ยนรูปของใบหน้าส่วน Filler จะเน้นเติมเต็มหรือปรับโครงสร้างของใบหน้าการเลือกชนิดปริมาณและตำแหน่งจึงต้องให้แพทย์ประเมินตามสภาพผิวและเป้าหมายการรักษาของแต่ละคนค่ะเกร็ดความรู้ดีๆจากทีมแพทย์ณภัชชาคลินิกค่ะ
2: Beauty Secret

0: กลายฟังได้ทั่วโลก www.studiolinemediaone.com 905อารมณ์ดี
1: Delight 905 FM

0: Toxic Lover ครับก่อนหน้านั้น I Have Got You แล้วก็ใจเจ้าเอ๋ยยิ่งรักยิ่งเจ็บสวัสดีคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่905รวมดีนะฮะกับโบกี้ครับวันนี้วันอังคารที่6ตุลาคมนะครับผม905อารมณ์ดีกับโบกี้เจอกันเวลานี้แหละครับไปจนถึงนู่นเลย6โมงเย็นจันทร์ถึงศุกร์นะครับมีเพลงไหนที่คุณอยากฟังหรือว่าอยากร่วมพูดคุยกันนะครับทางไลน์ได้เลย905 FM ครับผม
1: อยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studiolinemedia1.com
0: นั่งดูอากาศวันนี้เป็นช่วงเที่ยงติดบ่ายตกหนักมากใช่ไหมฮะฝนตกแบบตูมตามแบบโอ้โหทั้งลมทั้งฝนที่สามกองโซนบ้านผมเนี่ยแป๊บเดียวในแถวสามกองบางส่วนก็ท่วมในซอยรอการระบายพอมันฝนมันหายไปตอนนี้แดดเปรี้ยงแดดจัดนะครับอะไรจะหน้ามือหลังมือขนาดนี้นะฮะอยู่พื้นที่ไหนสัญญาณการรับฟังเป็นไงกันบ้างร่วมพูดคุยทักทายกันได้วันนี้วันที่6แล้วนะเดี๋ยวเลยไม่กี่วันนะครับอีก3วันก็ขึ้นพิธียกเสาโกเต้งแล้วนะครับแล้วก็วันที่10นะฮะวันที่9นี้ยกเสาโกเต้งวันที่10ก็เริ่มเข้าสู่ประเพณีถือศีลกินผักประจำปี2569ปีนี้นะครับ10ถึง18ตุลาคมนะครับผมหลายคนก็เตรียมใจเจี๊ยะฉายกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มีเหมือนกันนะครับใครที่ผ่านแยกจุ้ยตุ๋ยนะเขาปิดถนนตรงแยกจุ้ยตุ๋ยกุมารพัฒน์ตรงนั้นนะครับเข้าไปทางอ้ําไม่ได้นะฮะเพราะว่ามันมีร้านค้ามาตั้งกันละเดี๋ยวทำให้มันอาจจะเสี่ยงอันตรายแล้วก็เขาเรียกว่าถนนก็คับแคบอยู่แล้วในตอนนี้เพราะงั้นให้เลี่ยงนะครับพยายามเลี่ยงแล้วก็คอยดูพวกประกาศจากอาร์มต่างๆที่เขามีพิธีกรรมที่จะต้องมีขบวนแห่กันจะได้วางแผนในการเดินทางที่ถูกต้องด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคนเข้าร่วมพิธีเยอะขึ้นทุกปีนะเยอะขึ้นทุกปีช่วงนี้รถก็มากอยู่แล้วด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาในการเดินทางก็จำเป็นนะอันนี้จำเป็นมากๆต้องวางแผนในการเดินทางกันล่วงหน้าด้วยนะครับขอบคุณมีโลโก้กันด้วยนะครับสำหรับเบรกแรกนะฮะมีโลโก้เนี่ยคุ้มครบจบที่เดียวกับงานสักงานปักงานสกรีนงานพิมพ์ลายนะครับดีไซน์สวยๆคุณผู้ฟังมาสั่งก็ได้มาสอบถามก็ได้นะชุดกีฬาพิมพ์ลายมีบริการออกแบบให้คุณนะครับไม่จำกัดสีไม่จำกัดเบอร์โทรโลโก้ต่างๆได้ทั้งหมดหรือจะเป็นพวกเสื้อยืดเสื้อโปโลที่นี่มีทุกไซส์ทุกสีทุกขนาดมีโรงงานตัดเย็บเสื้อเองด้วยนะครับคุ้มครบจบในที่เดียวมีโลโก้พร้อมให้คำปรึกษายินดีจัดส่งได้ทั่วประเทศนะครับแล้วก็ไม่มีขั้นต่ำในการสั่งผลิตคุณเข้าไปดูในหน้า Facebook Fanpage ของเขากันได้นะมีโลโก้นะครับเว็บไซต์ก็มีโลโก้ .co ครับแยกบางเหนียวถนนภูเก็ตนะฮะ0966379000ครับ LINE @มีโลโก้ Facebook มีโลโก้รวมไปถึงขอบคุณกับ Bubble Bike กันด้วยนะครับอยากได้มอเตอร์ไซค์ดีๆสักคันนึงเนี่ยแต่คุณไม่อยากจ่ายแพงๆคุณมาที่นี่ได้เลย Bubble Bike นะครับส่วนรวมมอเตอร์ไซค์มือ2คุณภาพนะฮะที่คัดสรรมาเป็นพิเศษให้กับคุณไม่ว่าจะเป็นสายสปอร์ตสายใช้งานสายบิ๊กไบค์มีหมดนะครับให้เลือกมากกว่า15แบรนด์ตามสไตล์ที่คุณชอบ Yamaha Honda Lambretta Vespa Kawasaki Ducati ก็มีแล้วก็แบรนด์ต่างๆอีกเพียบเลยทีเดียวพร้อมให้คำปรึกษาแล้วที่นี่ไม่เหมือนใครเขามีบริการให้คุณได้ลองขับรถกลับบ้านดูก่อนได้ด้วยลองใช้งานจริงๆเลยเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนะครับจัดไฟแนนซ์ง่ายมากออกได้ทุกอาชีพคนไทยต่างชาติจัดได้หมดนะครับขอแค่มีแหล่งทำงานที่ชัดเจนเท่านั้นเองติดต่อสอบถามเพิ่มเติมแวะไปชมก็ได้โชว์รูมเขาอยู่ตรงข้ามกับร้านนวมินครับบับเบิ้ลไบในร้านสีเหลืองเห็นชัดเลยนะ0993192155ครับ0948032999 Facebook TikTok พิมพ์ชื่อบับเบิ้ลไบเจอเลยนะครับ Facebook Fanpage P Network Automotive ครับ

เบรกที่2นะครับในช่วงนี้ก็ต้องขอบคุณกันด้วยกับ Lushwood Clinic นะครับสำหรับที่ Lushwood Clinic คุณฟังที่สนใจเทคนิคยกเส้นเอ็นกับคุณหมอเชนนะครับคุณมาที่นี่ได้เลยนะมีหลายบริการครับไม่ใช่แค่ในเรื่องของฟิลเลอร์โบท็อกซ์อย่างเดียวนะฮะในเรื่องของการควบคุมน้ำหนักกันด้วยนะครับช่วงนี้ถ้าคุณกำลังมองหาวิธีลดไขมันแล้วก็กระชับสัดส่วนแบบเห็นผลกันอย่างจริงจังมีตัวช่วยดีๆจาก Lushwood Clinic มาฝากคุณกันครับเป็นโปรแกรมที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากเลยในตอนนี้คือการลดน้ำหนักด้วยปากกาควบคุมความอยากอาหารครับควบคู่กับเทคโนโลยีวีนัสเลกาซี่นะครับตัวนี้เป็นเครื่องกระชับสัดส่วนที่ช่วยสลายไขมันพร้อมกระตุ้นผิวให้เรียบเนียนแล้วก็กระชับมากขึ้นด้วยนะครับซึ่งจุดเด่นของโปรแกรมนี้ก็คือช่วยลดความอยากอาหารควบคุมน้ำหนักแล้วก็ปรับรูปร่างให้กระชับขึ้นไปพร้อมๆกันครับก็จะเหมาะกับคนที่อยากดูแลรูปร่างแบบจริงจังแล้วก็ยังต้องการวิธีที่ปลอดภัยและมีแพทย์ดูแลนะครับกับคุณหมอเชนเลยนะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมก็ได้ Lushwood Clinic 0934719888หุ่นดีขึ้นผิวกระชับขึ้นมั่นใจขึ้นในแบบของคุณนะครับ

0: ้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
1: แทนคำขอบคุณจากใจนภัชชาคลินิกโฉมใหม่บนพื้นที่ใหม่สวยกว่าเดิมอบอุ่นกว่าเดิมสะดวกสบายมากขึ้น
2: นภัชชาคลินิกโกบิยอนยืนหนึ่งเรื่องความงาม
1: สอบถามได้ที่ LINE ID @nphachcliniq
3: บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
4: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
5: ออโต้คลิกจ่ายหลักร้อยรับบริการแบบหลักหมื่นทั้ง3สาขาเพื่อชาวภูเก็ตสาขาถนนเทพสตรีภายในปั๊มคาร์เทคใกล้ซุปเปอร์ชิปใหญ่สาขาหน้าโรงเรียนสตรีภูเก็ตและสาขาใหม่แยก4กอกระทูทางขึ้นเขาป่าตองเปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแบตเบรกโช๊คระบบแอร์ตรวจเช็คอื่นๆโปรแรงทั้งปีออโต้คลิกครบเครื่องเรื่องฟาสต์ฟิต
6: ลาจีไนท์มาร์เก็ตตลาดนัดของคนภูเก็ตจุดเช็คอินสุดชิลใจกลางเมืองภูเก็ตอาหารสตรีทฟู้ดกว่าร้อยร้านค้าพื้นที่นั่งชิลดนตรีสดยามค่ำคืน
7: แหล่งช้อปปิ้งของฝากสตรีทฟู้ดอาหารพื้นเมืองครบจบในที่เดียวลาจีเปิดบริการทุกวันปิดทุกวันพฤหัสบดีหน้าห้างภูเก็ตโกสเซอรี่วงเวียนม้าน้ำมาถึงภูเก็ตแล้วต้องมาที่นี่ลาจีภูเก็ต
8: กินเจปีนี้เตรียมตัวให้พร้อมเสื้อยืดกินเจหมวกผ้ากันเปื้อนเสื้อกุยเฮงและสินค้าเทศกาลกินเจอีกเพียบครบจบที่ IM Premium เสื้อยืดเริ่มเพียง69บาทผ้ากันเปื้อน59บาทหมวก45บาทเสื้อกุยเฮง170บาทราคาส่งถูกที่สุดสั่งก่อนรับก่อนอย่ารอใกล้เจโทรเลย062-974-1979 IM Premium ตรงข้ามโรงแรมโนโวเทลโพคีทาราทางไปตลาดเกษตร
0: เรื่องจริงที่คนไม่ค่อยพูด by B Gift Clinic
9: หลายคนมาที่ B Gift เพราะเรามีทั้งร้อยใหม่อัลตราพรามเดเนียซีโอริจิโอเอ็มเฟสแต่สิ่งที่ทำให้ผลลัพธ์แตกต่างไม่ใช่จำนวนเครื่องแต่คือการวิเคราะห์ใบหน้าก่อนเริ่มการรักษาค่ะ
0: B Gift Clinic ตัวจริงด้านการออกแบบและยกกระชับใบหน้า
10: หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา S-Core เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท S-Core มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ076-528-612 S-Core Quality Make Us Differentคุณภาพทำให้เราแตกต่าง
11: พออายุมากขึ้นปัญหาผิวหย่อนคล้อยไม่กระชับห่างตาห่างคิ้วตกก็มา
12: New Ultra Prime จากประสบการณ์อันยาวนานตกผลึกมาเป็นเทคนิคเฉพาะของทีมแพทย์ The Villa Aura Clinic ยกกระชับแบบที่ใจคุณต้องการดูดีขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัดผลลัพธ์อยู่ได้ยาวนานถึง1ปี
13: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ก่อนใครกับ Ultra Prime เครื่องแรกในภูเก็ตยกชัดลืมเจ็บอยู่นานกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตที่ The Villa Aura Clinic 076-646-246 เครื่องใหม่ราคาเดิม

0: มีโลโก้มีโลโก้
1: มีโลโก้สี่แยกบางเหนียว0966379000
2: CS Motorbike ฉลองครบรอบ2ปีก้าวสู่โชว์รูมใหม่อัปเกรดใหม่ใหญ่กว่าเดิมระดับไฮพรีเมียมพร้อมศูนย์บริการมาตรฐานใหม่จากยามาฮ่าดูแลด้วยระบบพรีเมียมแคร์เน้นครบทุกขั้นตอนทีมช่างฝีมือดีมั่นใจในมาตรฐานยามาฮ่า CS Motorbike 2สาขาถนนเจ้าฟ้าแยกแหลมชันและถนนวิชิตสงครามใกล้ตลาดฉำฉาเปิดให้บริการทุกวันทักแชท Facebook CS Motorbike
3: นอนกรนสะดุ้งตื่นตื่นมาไม่สดชื่นง่วงนอนตอนกลางวันสัญญาณอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม
4: ภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์ศูนย์ตรวจการนอนกรนครบวงจรในภูเก็ตโดยทีมแพทย์และเครื่องวิเคราะห์การนอนที่แม่นยำจองตรวจวันนี้การนอนกรนหยุดหายใจขณะหลับเพื่อเช้าวันใหม่ที่สดใสและหัวใจที่แข็งแรงเรื่องนอนกรนไว้ใจเราเพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์0814974599
3: ถ้าเพ่งบ่อยขึ้นปวดตาเวลาใช้มือถืออ่านหนังสือไม่สบายอาจถึงเวลาลองเช็คสายตาแล้วนะคะ
5: Specs Optic คุณภาพงานคือบริการของเราเพื่อการมองเห็นที่ดี5สาขาในภูเก็ต0903999894นึกถึงแว่นตานึกถึง Specs Optic
3: 201ปีแห่งมรดกที่ยังมีชีวิตสัมผัสพลังแห่งศรัทธาประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ตที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นพบกับศรัทธา The Power of Faith 201 Years of the Living Heritage นิทรรศการวาดภาพเสวนาอาหารเจและเรื่องราวแห่งศรัทธา 6-19 ตุลาคมนี้ 9 โมงเช้าถึง 3 ทุ่มที่ลามไลท์ภูเก็ตร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อส่งต่อศรัทธาจากรุ่นสู่รุ่นโทร076-682-900
6: Go Wholesale สวัสดีครับ
7: Go Go Go We are Go Wholesale
8: ที่นี่ขายวัตถุดิบอาหารราคาขายส่งทั้งกุ้งหอยปูปลาหมูเห็ดเป็ดไก่และของใช้เพียบ
9: มหา

0: การ
1: ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
2: ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลค์ Thailand
3: ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลค์ Thailand
4: สวัสดีค่ะ ดีไลท์ Thailand เรายังคงอยู่กับซีรีส์เที่ยวเมืองรองต้องลองมานะคะวันนี้ปักหมุดกันที่จังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะทิ้งท้ายกันด้วยการพาทุกท่านไปช้อปปิ้งเล็กๆนะคะวันนี้นำเสนอข้าวเหนียวเขาวงโอท็อปที่ต้องช็อปค่ะข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์เป็นข้าวที่กำลังได้รับความนิยมในกลุ่มผู้ที่บริโภคข้าวเหนียวที่สำคัญการได้มาตรฐาน GI หรือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ยิ่งทำให้ชื่อของข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์เป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมากค่ะกาฬสินธุ์เป็นแหล่งพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกข้าวซึ่งข้าวเหนียวเขาวงก็เป็นอีกหนึ่งในพืชเหล่านั้นชื่อของข้าวเหนียวเขาวงมาจากภูมิศาสตร์ของพื้นที่ที่มีการเพาะปลูกโดยมีลักษณะเป็นที่ราบระหว่างเขาคล้ายๆกับแอ่งกระทะดินในบริเวณนี้มีธาตุแคลเซียมและธาตุซิลิคอนสูงผนวกกับภาวะภูมิอากาศที่มีความเย็นน้ำน้อยเป็นผลให้ข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์เก็บเกี่ยวก่อนข้าวอื่นๆและมีความนุ่มแล้วก็มีความหอมด้วยค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าข้าวเหนียวเขาวงมีจุดเด่นตรงที่เนื้อสัมผัสเหนียวนุ่มไม่เปียกแฉะจึงไม่ทำให้ติดมือเมื่อหุงสุกแล้วก็ยังมีกลิ่นหอมชวนรับประทานและสามารถรักษาความนุ่มเหนียวเอาไว้ได้อีกด้วยค่ะได้ข้าวเหนียวแล้วแบบนี้ขาดแค่ส้มตำกับไก่ย่างใช่ไหมล่ะคะซีรีส์เที่ยวเมืองรองต้องลองมายังคงดำเนินต่อไปนะคะครั้งหน้าจะพาทุกท่านไปเช็คอินปักหมุดกันที่จังหวัดไหนรอติดตามแล้วก็รอพบกับมะนาวด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลค์ไทยแลนด
3: ์ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลค์ไทยแลนด์

อยู่จนกว่าจะทนไม่ไหวเลดี้บรังนะครับก่อนหน้านั้นไม่อยากรักคนอื่นแล้วจากโอบนิธิกันด้วยนะครับผมกลับมาในชั่วโมงที่2ครับอยู่กับโบกี้ที่เดิม 90.5 ดีไลท์ FM นะครับ

0: by the sea
1: delight 905 FM music by the sea
2: วันนี้แล้วคุณผู้ฟังตั้งแต่บ่าย 3:00 นที่ผ่านมานะครับกับงานศรัทธา The Power of Faith 201ปีนะครับสัมผัสพลังแห่งศรัทธาประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ตที่เขาส่งต่อมาจากรุ่นสู่รุ่นที่ลำไลภูเก็ตนะครับซึ่งก็ร่วมกับททภูเก็ตสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตสมาคมอาภูเก็ตสมาคมหัวเฉียวภูเก็ต BDMS มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตแล้วก็เลิฟอันดามันเนี่ยเขามีงานเหมือนทุกปีที่ผ่านมาเชิญชวนคุณผู้ฟังไปร่วมเปิดประสบการณ์แห่งศรัทธาผ่านนิทรรศการศรัทธานะครับสะท้อนตัวตนของประเพณีถือศีลกินผัก 6-19 ตุลาคมที่ลำไลภูเก็ตวันนี้มีพิธีเปิดตั้งแต่บ่าย 3:00 นเป็นต้นมาแล้วนะครับก็มีทั้งนิทรรศการภาพเขียนแล้วก็มีการเสวนานะฮะอย่างวันนี้เนี่ยนะครับก็จะมีเสวนาตั้งแต่บ่าย 3:30 นถึงช่วงนี้ประมาณนี้น่าจะเสร็จแล้วนะครับก็มีผู้ที่มีความรู้มีเขาเรียกว่าอยู่ในวงการคลุกคลีกับประเพณีถือศีลกินผักมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นคุณกิติวงจันทร์สัทธรรมครับที่ปรึกษาอามจุ้ยตุ๋ยแล้วก็อามพุจจ์นะครับแล้วก็คุณประเสริฐขาวกิจไพศาลนายกสมาคมอามภูเก็ตแล้วก็คุณศิรชาติเหมไพบูลย์นะครับคณะทำงานสมาคมอามภูเก็ตรวมไปถึงครับที่นี่เขามีกิจกรรมที่ไม่ใช่แค่เรื่องของศรัทธาอย่างเดียวแต่ในเรื่องของโภชนาการอันนี้ก็สำคัญเช่นเดียวกันนะครับซึ่งก็จะได้แพทย์หญิงยุวลักษณ์นะครับแพทย์ด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพนะครับจากโรงพยาบาลในเครือ BDMS นะครับอาจารย์แสงรวีณพัทลุงครับอาจารย์สาขาวิชาคณะกรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตแล้วก็มีคุณสอเชงนะครับอีโปนะฮะโปเชงแม่ครัวอามทุ่งทองนะครับคุณสมจิตหรือว่าอีจิตนะฮะแม่ครัวอามทุ่งทองก็จะมาพูดถึงในเรื่องของมุมมองของทางด้านอาหารนะครับแล้วก็จะมีการพูดคุยในเรื่องของเสวนาในประเด็นการทรงพระนะครับในหัวข้อเทพบุตรม้าทรงในวันที่10ตุลาคมนี้เวลาบ่ายโมงถึงบ่าย 2:30 นนะครับก็จะมีม้าทรงตัวแทนม้าทรงจาก3อ้ำนะจากอ้ำจุ้ยตุ๋ยอ้ำหล่อโรงอ้ำกระทู้นะในวันที่10ตุลาคมนี้วันเสาร์นะครับช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสองครึ่งจากนั้นนะครับหลังจากที่เสวนาในเรื่องของม้าทรงกันไปเรียบร้อยก็จะมีกิจกรรมอีกอย่างนึงที่น่าสนใจมีการแข่งขันศรัทธาตัวจริงเสียงจริงว่างั้นนะครับศรัทธาตัวจริงเสียงจริงก็จะมีทั้งครูอ้อนะครับมีทั้งน้องๆนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆในเครือเทศบาลนครภูเก็ตนะครับมาร่วมแข่งกันได้ข่าวว่าเปิดป้ายแข่งตอบคำถามกันนะฮะผู้ใหญ่กับเด็กอ้าวงานนี้สนุกสนานแน่นอนนะครับมากันได้นะครับผมใครว่างจะไปวันไหนก็ติดตามรายละเอียดผ่านทาง Facebook ของลำไลภูเก็ตกันได้นะครับ

0: เพลงรักจากกิจทรีแมนดาวเปียโนโดยโตศักดิ์สิทธิ์นะครับขอบคุณกันด้วยในช่วงนี้ครับกับ S-Core นะฮะคุณผู้ฟังครับถังเก็บน้ำถังบำบัดน้ำเสียที่มีความแข็งแรงทนทานนี่ไม่ได้มีกันทุกเจ้านะแบบอายุการใช้งานยาวๆคุ้มค่ากับการติดตั้งเนี่ยคุ้มค่ากับการลงทุนนี่ผมแนะนำที่นี่เลย S-Core นะเขาใช้นวัตกรรมการผลิตถังด้วยวัสดุเฟอโรซีเมนต์ครับรับประกันความแข็งแรงแบบวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้สบายๆนะครับแถมยังมีวิศวกรสิ่งแวดล้อมช่างชำนาญการประจำในจังหวัดภูเก็ตพร้อมให้คำปรึกษาประหยัดทั้งแรงงานและเวลาในการติดตั้งด้วยต้องที่ S-Core กันเลยครับ0765286122นวัตกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนครับ
1: ตามติดชีวิตแอนิมอล
0: วันนี้จะพาคุณไปคุยกับหมูกันดีกว่าหมูมีเหงื่อไหมอ่ะทำไมมันชอบคลุกขี้ดีอะไรนะขี้เลนขี้โคลนต่างๆเวลามันร้อนขึ้นมาเนี่ยนะฮะก็เลยเกิดคำถามขึ้นมาว่าแล้วหมูนี่มันมีเหงื่อหรือเปล่าในทางชีววิทยาเนี่ยหมูเขามีต่อมเหงื่ออยู่เพียงจำกัดมันไม่มากพอที่จะใช้ในการขับเหงื่อเป็นกลไกทำความเย็นให้ร่างกายต่อมมีอยู่แต่ทำงานไม่ค่อยมีประสิทธิภาพครับใช้งานแทบไม่ได้ช่วยนะฮะก็มีการอธิบายจากสัตวแพทย์ขึ้นมาว่าหมูมันมีต่อมเหงื่อในจำนวนจำกัดนะจนการระเหยของเหงื่อไม่ใช่วิธีควบคุมอุณหภูมิร่างกายที่มีประสิทธิภาพไม่เหมือนกับมนุษย์และม้าครับซึ่งการใช้การระเหยของเหงื่อจากผิวหนังเป็นทางหลักในการคายความร้อนของร่างกายเพราะฉะนั้นประโยคที่แม่นกว่าก็คือหมูไม่ได้ออกเหงื่อมามากพอจะคลายร้อนไม่ใช่หมูไม่มีโครงสร้างเกี่ยวกับต่อมเหงื่ออยู่เลยนะฮะความต่างเล็กๆนี้สำคัญคือเขามีต่อมเหงื่อแต่ไม่ได้ช่วยมากพอเพราะงั้นทำให้เข้าใจได้ว่าทำไมหมูจึงไวต่ออากาศร้อนมากกว่าสัตว์เลี้ยงหลายชนิดโคลนนี่ก็จะทำหน้าที่เหมือนกับเครื่องปรับอากาศฉุกเฉินให้เขานะครับเมื่อผิวหนังสัมผัสน้ำหรือโคลนร่างกายหมูจะถ่ายเทความร้อนออกไปยังของเหลวที่เย็นกว่าจากนั้นน้ำบนผิวและโคลนจะค่อยๆระเหยช่วยดึงความร้อนออกอีกชั้นหนึ่งครับเพราะงั้นพวกแอ่งโคลนนี่จึงเป็นวิธีคลายร้อนที่ตรงกับข้อจำกัดของร่างกายมันพอดีโคลนยังช่วยเคลือบผิวไว้ชั่วคราวลดการโดนแดดโดยตรงโดยเฉพาะหมูที่มีผิวสีอ่อนเสี่ยงต่อความร้อนและผิวไหม้ได้ง่ายนะครับผิวบอบบางซะด้วยนะฟาร์มที่ดูแลหมูในอากาศร้อนต้องมีร่มเงาน้ำสะอาดแล้วก็พื้นที่เปียกหรือระบบพ่นน้ำให้เหมาะสมนะครับเรื่องนี้มันไม่ใช่นิสัยของหมูที่ชอบเลอะนะฮะมีวิจัยจากมหาวิทยาลัยมินนิโซตาอะไรนะมินนิโซตาบอกว่าหมูเนี่ยรับมืออากาศร้อนได้ยากนะมันไม่สามารถใช้เหงื่อเป็นทางระบายความร้อนได้เหมือนคนความเครียดจากความร้อนเนี่ยทำให้หมูกินอาหารลดลงกระทบการเจริญเติบโตและสุขภาพของฝูงได้นะครับเพราะงั้นภาพที่เราเห็นว่าหมูชอบนอนแช่โคลนจึงไม่ควรตีความเป็นความสกปรกหรือความขี้เกียจเสมอไปนะครับนั่นคือพฤติกรรมปกติของมันที่ช่วยพาร่างกายออกจากภาวะร้อนเกินไปนะเพราะงั้นเนี่ยหลายคนที่ไม่รู้ว่าหมูสกปรกจังเลยทำไมมันชอบลงไปนอนคลุกขี้เถือกเนี่ยมันร้อนครับมันไม่เหมือนคนไม่เหมือนม้าที่จะระบายเหงื่อออกมาได้ก็เลยเชื่อว่าผมก็ลองทับอดคิดถึงพวกวัวพวกควายก็ไม่ได้นะพวกนี้ก็ชอบลงไปแช่ปลักช้างก็เหมือนกันนะพวกนี้คือระบายความร้อนไม่ได้ดีนะครับจำเป็นจะต้องใช้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมาช่วยเพราะงั้นเขาจะมีสัญชาตญาณของเขาแต่คนสมัยก่อนก็มักจะมองว่าหมูนี่สกปรกชอบนอนเกลือกกลั้วนั่นนู่นนี่นะฮะอะไรประมาณนั้นกันไปนะครับเราจะได้รู้จักกับหมูมากขึ้นในวันนี้ไปคุยมาแล้ว
1: ตามติดชีวิตแอนิมอล
2: หมูบอกก็ไม่ได้อยากนอนคลุกขี้ตัวเองหรอกแต่ว่ามันไม่มีโคลนให้คลุกนะฮะ

0: ซูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วม งานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวสหรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วม งานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
1: นี่ครับนายสติ๊กเกอร์ฉลากสินค้าใหม่จากหัวใสดีไซน์ออกแบบมาเพื่อแบรนด์ของเรา
2: อย่าปล่อยให้สติ๊กเกอร์เป็นแค่ป้ายสินค้าเพิ่มมูลค่าให้สติ๊กเกอร์เล่าเรื่องแบรนด์ของคุณหัวใสดีไซน์ผลิตไวใส่ใจคุณภาพติดต่อ02-028-7788 Facebook TikTok หัวใสดีไซน์
3: บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
4: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
5: วาเลนคลินิกยืนหนึ่งเรื่องความงามเชี่ยวชาญงานพรีเมียมราคาเท่ากรุงเทพ
4: ยกกระชับปรับรูปหน้าเลเซอร์ฟิลเลอร์โบท็อกซ์ปรึกษาฟรีที่ไลน์แอดไซน์วาเลนคลินิกหรือโทร0968234646วาเลนคลินิกให้คุณสวยทุกมิติ
6: ออโต้คลิกจ่ายหลักร้อยรับบริการแบบหลักหมื่นทั้ง3สาขาเพื่อชาวภูเก็ตสาขาถนนเทพสตรีภายในปั๊มคาร์เท็กซ์ใกล้ซุปเปอร์ชิปใหญ่สาขาหน้าโรงเรียนสตรีภูเก็ตและสาขาใหม่แยก4กอกระทู้ทางขึ้นเขาป่าตองเปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแบตเบรกโช๊คระบบแอร์ตรวจเช็คอื่นๆโปรแรงทั้งปีออโต้คลิกครบเครื่องเรื่องฟาสต์ฟิต
7: ใหม่ New GWM ทั้ง300ดีเซลก้าวข้ามความเป็นดีเซลแบบเดิมๆที่สุดแห่งยนตกรรมด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะและความปลอดภัยเต็มคันพร้อมพาคุณลุยไปทุกสถานการณ์ขับเคลื่อนพลังแห่งการผจญภัยทุกสภาพถนนมั่นใจในคุณภาพรับประกันเครื่องยนต์ดีเซลถึง8ปีหรือ1ล้านกิโลเมตรเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ที่ GWM อนุภาคภูเก็ต080-535-3591
4: เชฟคนเก่งต้องยกให้เขาล่ะ
8: ไม่ใช่แค่ผมอุปกรณ์เครื่องครัวก็สำคัญมือโปรผมยกให้ Brother Pro Kitchen ครับออกแบบติดตั้งระบบเครื่องครัวสแตนเลสทั้งในโรงแรมร้านอาหารบ้านอยู่อาศัยคลับบาร์พร้อมบริการหลังการขาย
4: มือโปรเครื่องครัวต้อง Brother Pro Kitchen and Service โทร0814954535
9: นันวัฒนากรุ๊ปเราคือผู้ค้าน้ำมันครบวงจรในจังหวัดภูเก็ตให้บริการปั๊มน้ำมัน7สาขาในแบรนด์ Caltex บางจากปั๊มเต็มถังสีชมพูดำและเราเป็นจ็อบเบอร์ขายน้ำมันราคาส่งทั่วภูเก็ตบริหารงานโดยคุณโต้งเอามันนันวัฒนากรุ๊ป
10: 5 6 7 8 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องคาวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปรได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปรได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และฟอร์แคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครค่าฟอร์แคชที่แอปโกลบายกรุงศรีออโต้
11: ติดต่อกรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
12: ข่าวด่วนข่าวด่วนดร.แทดออฟผู้นำการรักษาด้วยนวัตกรรมเลเซอร์คลินิกเลเซอร์แก้ปัญหาผิวครบวงจรไม่ว่าจะเป็นลบรอยสักรอยแผลเป็นรอยดำคล้ำกำจัดขนถาวรยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยเครื่องเลเซอร์มาตรฐานระดับ Gold Standard โปรโมชั่นเริ่มต้นเพียง399บาทพร้อมให้บริการชาวภูเก็ตแล้ววันนี้สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลชั้น4โทร095-336-2424
13: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
14: กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
13: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่
11: กรุ๊ปเซลโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
12: ข่าวดีของชาวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงบ้านพึ่งวัดภูเก็ตเปิดให้บริการที่พักฟรีสำหรับผู้ป่วยและญาติณวัดเขารังสามัคคีธรรมใกล้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตหรือหัวหน้าตึกที่เข้ารับการรักษาติดต่อบ้านพึ่งวัดโทร065-950-6319ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิต
15: เป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
16: ร้อยคำลาพกากรองทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
17: เครื่องยกกระชับแต่ละชนิดแตกต่างกันอย่างไรหลักๆคือการใช้พลังงานและการลงสู่ระดับเนื้อเยื่อที่ต่างกันค่ะจึงทำให้แต่ละเครื่องนั้นเหมาะกับแต่ละคนแตกต่างกันออกไปส่งผลต่อชั้นผิวชั้นไขมันหรือโครงสร้างใต้ผิวไม่เหมือนกันเครื่องที่เหมาะกับคนนึงอาจจะไม่ใช่คำตอบของอีกคนก่อนตัดสินใจควรถามแพทย์ว่าปัญหาหลักของเราคืออะไรเครื่องนี้ดูแลชั้นไหนและผลลัพธ์ที่คาดหวังเป็นแบบไหนที่นภชาคลินิกเรามีเครื่องอัลตราซาวด์เพื่อดูชั้นผิวค่ะว่ามีความหนาความบางอย่างไรคนไข้จะเหมาะกับเครื่องไหนแนะนำให้มาปรึกษาทีมแพทย์ที่นภชาคลินิกได้เลยค่ะ
18: Oops Beauty Secret
15: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
19: การทำดีย่อมเป็นมงคลแก่ชีวิตการคิดดีย่อมเป็นมงคลแก่จิตใจและการพูดดีก็ย่อมเป็นมงคลแก่วาจาดังนั้นบุคคลใดทำดีคิดดีพูดดีบุคคลนั้นย่อมมีความสุขความเจริญ
15: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
20: คุณกำลังฟัง Delight 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยวอยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studioonlinemedia1.com ฟังฟัง 90.5 FM เพิ่มเพลงผ่านไลน์ทิม 90.5 FM

0: 905 FM Music by the Sea
1: 905อารมณ์ดี
0: Delight 905 FM

ปรางปรางทิพย์กับไม่แบ่งใครนะครับอีกหน่อยเธอคงเข้าใจแล้วก็โซเบอร์จากเซเลน่าโกเมสกันด้วยนะครับชั่วโมงที่3ครับช่วงนี้ก็ต้องขอบคุณกันด้วยกับ The Villa Aura Clinic นะครับคุณฟังอย่าลืมนะครับผมโปรวันที่10เดือน10จอช่วงนี้เน้นย้ำกับโปรนี้เป็นพิเศษกันหน่อยเพราะว่ามีแค่วันเดียวเท่านั้นนะฮะมีให้เลือกกันทั้งหมด3เซตด้วยกันนะครับราคาเท่ากันเลย 49,990 บาทนะครับมาดูกันว่าแต่ละเซตมีอะไรกันบ้างนะซึ่งทุกเซตนั้นเป็นการรวมโปรแกรมดูแลผิวและยกกระชับสำหรับคนพิเศษคัดสรรมาเป็นพิเศษสำหรับคุณโดยเฉพาะนะครับเซตแรกนะครับก็จะมีโปรแกรมอันโทรพีพราม500ลายครับโปรแกรมไฮฟูหรือว่าไลฟู500ช็อตนะโปรแกรมพิโคเลเซอร์1ครั้งทั่วหน้าเซตที่2นะครับโปรแกรมอันโทรพีพราม500ลายนะครับโอริจิโอ200ช็อตพิโคเลเซอร์1ครั้งทั่วหน้านะครับเซตที่3ก็จะมีเทอร์มาน FLX600ช็อตนะครับอันโทรพีพราม100ลายแล้วก็พิโคเลเซอร์1ครั้งทั่วหน้านะเลือกเอาว่าชอบเซตไหนเป็นพิเศษนะครับเลือกไม่ถูกมาปรึกษาคุณหมอต้นอ้อดูปัญหาของเราเป็นหลักก่อนจะได้เลือกเซตที่แก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดนะครับความสวยที่ดีเริ่มต้นจากการใส่ใจตัวเองทุกวันนะครับติดต่อสอบถามเพิ่มเติม0766462 46นี่คือโปรที่10เดือน10นี้นะครับต้องรีบกันนิดหนึ่งเดอะวิลล่าออร่าคลินิกกับคุณหมอต้นอ้อนะครับแพทย์ประจำคลินิกที่ดูแลชาวภูเก็ตมาเกือบ20ปีกันแล้วล่ะนะฮะเส้นตลาดทารุณนาคายังยื้อกับธนาคารเกียรตินาคินนะครับสวัสดีพี่ศิลากันด้วยนะครับอยู่ที่ไหนทำอะไรอยู่รถติดไหมบอกเล่ากันได้ทางไลน์905FM นะครับ

ฟิล์มกรองแสงครับกระจกโค้งเรือกระจกหน้าต่างเรือแล้วก็กระจกรถแบ็คโฮด้วยคุณผู้ฟังที่เจอปัญหากระจกรถยนต์แตกร้าวเนี่ยนะครับนำมาเปลี่ยนก็ได้ที่นี่นะครับสั่งทำและติดตั้งโดยช่างชำนาญงานนะครับติดต่อสอบถามเพิ่มเติม076-239-116นะครับสามารถเคลมประกันภัยชั้น1ได้ทุกบริษัทกันด้วยนะครับผมคุณผู้ฟังครับที่นี่เลยโซนสปัมนี่เองนะครับเอาละฮะแล้วก็อย่าลืมเขาเรียกว่าอะไรนะช่วงกินผักแบบนี้นะครับขับรถขับราด้วยความระมัดระวังรถเยอะจริงๆรถเยอะมากๆนะครับปกติเนี่ยโซนเส้นไหนที่มันใกล้ๆศาลเจ้าเนี่ยถ้าไม่ได้จำเป็นต้องหลีกเลี่ยงนะครับมอเตอร์ไซค์ก็อาจจะสะดวกหน่อยบางบ้านไม่มีมอเตอร์ไซค์อีกทำไงดีก็ต้องวางแผนการเดินทางไว้ล่วงหน้านะครับคือถ้าเกิดว่ามีอีกหลายคนเนี่ยอยากจะชมบรรยากาศเฉยเข้าไปอัดแน่นอยู่ในบางเส้นบางอาร์มนี่เขามีพิธีกรรมอะไรด้วยเนี่ยโอ้โหคุณไม่ต้องห่วงติดแน่นอน

0: ีไลฟ์905 FM Music by The Sea
1: 905อารมณ์ดี
2: ส่งคุณกลับบ้านกับเพลงนี้ครับกอดความทรงจำจากวันใหญ่เจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วมีความสุขกันมากๆสวัสดีครับผม

0: 905 FM Music by the Sea
1: หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา S-Core เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท S-Core มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ076-528-612 S-Core QualityMake us different คุณภาพทำให้เราแตกต่าง
2: CS Motorbike ฉลองครบรอบ2ปีก้าวสู่โชว์รูมใหม่อัปเกรดใหม่ใหญ่กว่าเดิมระดับไฮพรีเมียมพร้อมศูนย์บริการมาตรฐานใหม่จากยามาฮ่าดูแลด้วยระบบพรีเมียมแคร์เน้นครบทุกขั้นตอนทีมช่างฝีมือดีมั่นใจในมาตรฐานยามาฮ่า CS Motorbike 2สาขาถนนเจ้าฟ้าแยกแหลมชันและถนนวิชิตสงครามใกล้ตลาดฉำฉาเปิดให้บริการทุกวันทักแชท Facebook CS Motorbike

0: มีโลโก้มีโลโก้
1: มีโลโก้สี่แยกบางเหนียว0966379000
2: คุณเบื่อประตูม้วนแบบเก่าๆไหม
3: แข็งแรงก็จริงนะแต่หนักมากเลยอ่ะ
4: ไม่สวยด้วย
2: เปลี่ยนมาใช้ประตูม้วนวิกตอรี
5: ่แบบใหม่ของไอชนาดีกว่าค่ะ
2: เปิดปิดง่ายไร้เสียงน้ำหนักเบาใช้มือดึงได้ง่ายๆใช้ระบบมอเตอร์ก็ประหยัดพลังงานสวยแข็งแรงไม่มีสะดุดแถมยังลิงก์สัญญาณกันขโมยได้ด้วยสีก็มีให้เลือกเยอะปิดได้สนิทกันฝุ่นกันลมบำรุงรักษาง่ายปรึกษาไอชนาผู้ผลิตและจำหน่ายประตูม้วนวิกตอรี่ไร้เสียงแห่งแรกในภาคใต
6: ้ไอชนาอันดามันถนนสักดิเดชทางไปอ่าวมะขาม076-213-747-8 คลิก itinametalsheet.com
7: ถ้าเพ่งบ่อยขึ้นปวดตาเวลาใช้มือถืออ่านหนังสือไม่สบายอาจถึงเวลาลองเช็คสายตาแล้วนะคะ
8: Specs Optic คุณภาพงานคือบริการของเราเพื่อการมองเห็นที่ดี5สาขาในภูเก็ต090-399-9894 นึกถึงแว่นตานึกถึง Specs Optic
9: หมอเชนมาแชร์
10: ฟิลเลอร์ไม่ได้มีไว้เติมเต็มหากแต่มีไว้เพื่อยกเส้นเอ็นเวลาผมสอนแพทย์รุ่นใหม่ผมจะพูดประโยคนี้เสมอครับอย่ามองว่าฟิลเลอร์คือสิ่งที่เอาไว้เติมเต็มเพราะถ้าเราเติมทุกจุดที่ยุบสุดท้ายใบหน้าจะเต็มแต่ไม่สวยครับหน้าที่ของฟิลเลอร์ไม่ใช่ทำให้ฟูแต่คือการคืนสมดุลโครงสร้างใบหน้าที่เปลี่ยนไปตามวัยนั่นเองครับบางครั้งการยกเส้นเอ็นเพียง1จุดสามารถทำให้คนไข้ดูดีขึ้นได้หลายจุดพร้อมกันและบางครั้งการไม่เติมอะไรเลยก็เป็นการรักษาที่ดีที่สุดครับเพราะในความงามความแม่นยำและการตรวจร่างกายใบหน้าสำคัญกว่าปริมาณเสมอครับ
9: หมอเชนมาแชร์

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ำลังฟัง Delight 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยว
1: แทนคำขอบคุณจากใจนภัชชาคลินิกโฉมใหม่บนพื้นที่ใหม่สวยกว่าเดิมอบอุ่นกว่าเดิมสะดวกสบายมากขึ้น
2: นภัชชาคลินิกโกบิยอนยืนหนึ่งเรื่องความงาม
1: สอบถามได้ที่ Line ID @ นภัชชา _ คลินิก
3: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
4: กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยูทีอาร์แคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่
5: กรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
1: ข่าวดีของชาวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงบ้านพึ่งวัดภูเก็ตเปิดให้บริการที่พักฟรีสำหรับผู้ป่วยและญาติณวัดเขารังสามัคคีธรรมใกล้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตหรือหัวหน้าตึกที่เข้ารับการรักษาติดต่อ บ้านพึ่งวัดโทร065-950-6319ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
6: บางครั้งเราไม่ได้รู้ว่าสิ่งหนึ่งมีค่ามากแค่ไหนจนวันที่ของสิ่งนั้นไม่อยู่ให้เราเห็นอีกแล้วพระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องความไม่เที่ยงว่าสิ่งทั้งหลายล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปไม่มีอะไรอยู่กับเราได้ตลอดกาลคนที่เคยอยู่ข้างเราคำพูดที่เคยได้ยินหรือวันที่เราเคยมีโอกาสสิ่งเหล่านี้ดูธรรมดาจนกระทั่งวันหนึ่งเราไม่สามารถย้อนกลับไปหาได้อีกเพราะฉะนั้นอย่ารอให้การสูญเสียสอนเราอย่ารอให้ความคิดถึงเกิดขึ้นหลังจากไม่มีโอกาสได้ดูแลกันแล้ววันนี้ยังมีคนให้รักก็จงรักวันนี้ยังมีคนให้ดูแลก็จงดูแลและวันนี้ยังมีโอกาสทำความดีจงรีบทำเพราะสิ่งที่มีค่าไม่ใช่สิ่งที่เราครอบครองได้นานที่สุดแต่คือสิ่งที่เราเห็นค่าในขณะที่ยังมีมันอยู
1: ่ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด

0: มีโลโก้มีโลโก้
1: มีโลโก้สี่แยกบางเหนียว0966379000
2: Rushwood Clinic ความงามที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
3: เพราะความสวยที่ดีไม่ใช่แค่ดูดีแต่ต้องรู้สึกดีไปด้วยฟิลเลอร์ยกเส้นเอ็นเทคนิคเฉพาะของผมไม่ใช่แค่เติมเต็มแต่ช่วยยกโครงสร้างใบหน้าให้ผลลัพธ์ที่ดูดีเป็นธรรมชาติ
2: Rushwood Clinic เทคโนโลยีครบจบทุกปัญหาผิว
3: หน้าสวยหุ่นเป๊ะแค่แวะมาหาหมอเชนเดี๋ยวจัดให้ครับติดตามเราได้ที่ Facebook Rushwood Clinic
4: เรื่องกำจัดปลวกวางใจเชียงใหม่เพลสดูแลบ้านร้านอาหารโรงแรมและวางระบบกำจัดปลวกให้กับหมู่บ้านต่างๆในภูเก็ตมากว่า20ปีกำจัดปลวกมดแมลงสาบหนูงูยุงสำรวจบ้านพร้อมให้คำปรึกษาฟรีเรื่องกำจัดปลวกวางใจเชียงใหม่เพลส076-263-404
5: วาเลนคลินิกยืนหนึ่งเรื่องความงามเชี่ยวชาญงานพรีเมียมราคาเท่ากรุงเทพ
6: ยกกระชับปรับรูปหน้าเลเซอร์ฟิลเลอร์โบท็อกซ์ปรึกษาฟรีที่ไลน์แอดไซน์วาเลนคลินิกหรือโทร0968234646วาเลนคลินิกให้คุณสวยทุกมิติ
7: ซูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวส.หรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วมงานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
2: 201ปีแห่งมรดกที่ยังมีชีวิตสัมผัสพลังแห่งศรัทธาประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ตที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นพบกับศรัทธา The Power of Faith 201 Years of the Living Heritage นิทรรศการวาดภาพเสวนาอาหารเจและเรื่องราวแห่งศรัทธา 6-19 ตุลาคมนี้ 9 โมงเช้าถึง 3 ทุ่มที่ลามไลท์ภูเก็ตร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อส่งต่อศรัทธาจากรุ่นสู่รุ่นโทร076-682-900

สถานีวิทยุกระจายเสียง FM 90.5 MHz จังหวัดภูเก็ตจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำทุกแห่งแบบสมดุลโดยพร่องน้ำในเขื่อนสำคัญรองรับน้ำฝนที่จะตกเพิ่มขึ้นช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคมนี้กระทรวงพาณิชย์เร่งแก้ปัญหาผักขาดแคลนและไข่ไก่ราคาแพงจากสถานการณ์น้ำท่วมผู้นำสหรัฐเสนอให้ความช่วยเหลือรัสเซียหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการของศูนย์วิจัยกาลโลกในไซบีเรียเสียชีวิตต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำทุกแห่งแบบสมดุลโดยพร่องน้ำในเขื่อนสำคัญรองรับน้ำฝนที่จะตกเพิ่มขึ้นช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคมนี้
2: นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานแถลงสถานการณ์น้ำผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยว่าสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาขณะนี้ยังสามารถบริหารจัดการได้เขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์และเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนยังมีพื้นที่ว่างเพียงพอรองรับน้ำจากภาคเหนือพร้อมยืนยันการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสักจะไม่ลงสู่ทุ่งรับน้ำในลุ่มน้ำภาคกลางจึงไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลแต่ยังคงเฝ้าระวังพื้นที่ริมตลิ่งและพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำโดยปัจจัยที่ต้องติดตามเป็นพิเศษคือฝนที่อาจตกเพิ่มช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคมนี้จึงมีความจำเป็นต้องพร่องน้ำในระบบเพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับฝนควบคู่การบริหารจัดการน้ำอย่างต่อเนื่องทั้งการกระจายน้ำผ่านระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตกส่วนการระบายน้ำท้ายเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ได้จัดจราจรน้ำเพื่อลดการรับน้ำเข้าสู่คลองชัยนาทป่าสักซึ่งจะไม่กระทบพื้นที่เจ้าพระยาฝั่งตะวันออกในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างแน่นอนขณะที่น้ำในทุ่งเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกที่จังหวัดปทุมธานีเป็นน้ำที่มาจากจังหวัดนครนายกจึงต้องเร่งระบายน้ำสองส่วนคือคลองแนวขวางและแนวดิ่งเช่นติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมที่คลองรังสิตประยุรศักดิ์ซึ่งจะมีสถานีสูบน้ำต่างๆระบายน้ำออกสู่ทะเลต่อไปโดยเร็วที่สุดสำหรับลุ่มน้ำแม่กลองยังต้องเฝ้าระวังพื้นที่ริมตลิ่งในจังหวัดฉะเชิงเทรารวมถึงติดตามฝนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีอย่างใกล้ชิด
3: การระบายที่เขื่อนไววัชรลงกรณ์นะครับก็ไม่มีการเพิ่มการระบายมีการระบายคงที่อยู่ที่40ล้านวัตต์เมตรแต่ว่าจากการประเมินครับน้ำเข้า25ล้านนะครับระบาย40ถือว่าก็เป็นการที่จะพร่องเพื่อรอฝนที่จะมาอยู่แล้วการระบายดังกล่าวครับไม่ได้มีผลกระทบต่อบริเวณของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับจากการที่เราบริหารจัดการน้ำที่เขื่อนแม่กลองที่ตัวท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเราได้มีการลดการระบายน้ำอย่างต่อเนื่องมาโดยลำดับฉะนั้นการระบาย40ล้านที่เขื่อนวชิรลงกรณ์นั้นไม่ได้มีผลกระทบอย่างไรแต่ก็ต้องมีการติดตามสถานการณ์น้ำฝนที่จะตก
2: ส่วนสถานการณ์แม่น้ำบางปะกงต้องบริหารจัดการน้ำที่เขื่อนขุนด่านปราการชนหรือจะระบายน้ำให้น้อยที่สุดเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนลุ่มน้ำเพชรบุรีเขื่อนแก่งกระจานได้พร่องน้ำเพื่อรองรับฝนรอบใหม่คาดว่าหากฝนไม่ตกแช่หรือเรนบอมก็สามารถระบายลงสู่แม่น้ำเพชรบุรีได้ผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ด้านนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าได้ประสานกับกระทรวงกลาโหมและกองทัพเรือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลักดันและระบายน้ำออกจากปลายแม่น้ำบางปะกงซึ่งจะช่วยลดระดับน้ำในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราปราจีนบุรีและนครนายกได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทุกจังหวัดนำแผนเผชิญเหตุและการซ้อมแผนที่มีอยู่มาปรับใช้ในพื้นที่ทันทีโดยเน้นการเปิดทางน้ำไหลขุดลอกคูคลองและดูแลระบบระบายน้ำในเขตชุมชนไม่ให้เกิดน้ำท่วมขังทั้งนี้จากรายงานพบว่าปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำและเขื่อนต่างๆในภาคใต้ยังอยู่ในระดับที่สามารถรองรับน้ำได้ส่วนพื้นที่จุดเสี่ยงโดยเฉพาะอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาได้ขุดลอกคูคลองระบายน้ำเตรียมพร้อมรับมือปริมาณฝนที่จะตกเพิ่มขึ้นในสัปดาห์นี้แล้วคณะรัฐมนตรีประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติเพิ่มเติมในจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อให้สามารถช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยได้ครอบคลุมมากขึ้น นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเพิ่มเติมพื้นที่ในการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดสมุทรสงครามจากเดิมที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมาประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติและกันงบประมาณไว้ประมาณ 4,700 ล้านบาทเพื่อรองรับการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยซึ่งการเพิ่มเติมพื้นที่นี้เป็นผลจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นเพิ่มเติมและเพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาสามารถดำเนินการได้ครอบคลุมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบส่วนประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครขอรับเงินเยียวยาน้ำท่วมผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกว่า 520,000 รายและยื่นขอรับเงินเยียวยาโดยตรงกับกรุงเทพมหานครกว่า 50,000 ราย
4: นางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าเบื้องต้นมีประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาน้ำท่วมผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วประมาณ 522,000 รายซึ่งจะต้องเร่งตรวจสอบเอกสารต่างๆและสอบทานกลับเพื่อโอนเงินให้ความช่วยเหลือประชาชนได้เร็วที่สุดขณะเดียวกันมีผู้ลงทะเบียนผ่านกระบวนการของกรุงเทพมหานครทั้งทางเว็บไซต์ claim.bangkokและการยื่นเอกสารผ่านสำนักงานเขตมีจำนวนกว่า 52,000 รายซึ่งจะมีกระบวนการทางเอกสารมากกว่าเนื่องจากเป็นการจ่ายตามมูลค่าความเสียหายจริงโดยเน้นย้ำว่าเอกสารที่ผู้ประสบภัยจะใช้ยื่นขอรับเงินเยียวยาต้องเป็นเอกสารที่สามารถแสดงตนว่ามีกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของบ้านหรือเป็นผู้เช่ารวมถึงภาพถ่ายยืนยันความเสียหายที่ชัดเจนทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้เปิดศูนย์ช่วยเหลือประชาชนในการลงทะเบียนเยียวยาผ่านออนไลน์เพิ่ม22ศูนย์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเพิ่มเติมปริญญาวิทย์เปลี่ยนสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยพื้นที่การเกษตรเสียหายจากอุทกภัยแล้วกว่า 1.7 แสนไร่ใน47จังหวัดพร้อมหาแนวทางช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนด้านการเงินและภาระหนี้สินของเกษตรกรนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยล่าสุดมีรายงานพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบแล้ว47จังหวัดคิดเป็นพื้นที่ทางการเกษตรเสียหายประมาณ 1.7 แสนไร่โดยได้กำชับให้กรมส่งเสริมการเกษตรเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อส่งเรื่องไปยังจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดส่วนมาตรการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนด้านการเงินและภาระหนี้สินของเกษตรกรได้เน้นย้ำให้กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์นำโครงการที่มีอยู่มาช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ทันทีโดยไม่ต้องคอยงบประมาณกลางเพียงอย่างเดียวซึ่งอยู่ระหว่างการหารือแนวทางอาทิการขยายระยะเวลาการชำระหนี้หรือพักชำระหนี้ให้แก่เกษตรกรรวมถึงประสานกระทรวงพาณิชย์ในการจัดหาผู้รับซื้อและตลาดรองรับผลผลิตตลอดจนการขยายผลสินค้าเกษตรไปสู่ผลิตภัณฑ์อื่นๆเพื่อสร้างรายได้ที่หลากหลายและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรในระยะเร่งด่วนต่อไปกระทรวงพาณิชย์เร่งแก้ปัญหาผักขาดแคลนและไข่ไก่ราคาแพงจากสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมประสานกระทรวงกลาโหมสนับสนุนรถยกสูงขนส่งสินค้าเข้าพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง
5: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าได้สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์เร่งเชื่อมโยงผลผลิตผักใบจากแหล่งผลิตตรงสู่ตลาดค้าส่งทั่วประเทศสำหรับพื้นที่ประสบอุทกภัยที่เข้าถึงยากได้ประสานขอความร่วมมือจากกระทรวงกลาโหมในการนำรถบรรทุกยกสูงเข้าลำเลียงสินค้าเพื่อให้ประชาชนมีสินค้าบริโภคอย่างเพียงพอพร้อมกำชับพาณิชย์จังหวัดเข้มงวดการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและดำเนินคดีทันทีหากพบการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาด้านการบริหารจัดการไข่ไก่ได้มอบหมายให้กรมการค้าภายในหารือร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงและผู้ค้าเพื่อกระจายสต๊อกไข่ไก่ไปสู่จุดที่ขาดแคลนพร้อมปรับมาตรการให้ผู้ประกอบการรายงานปริมาณสต๊อกไข่ไก่ทุก2สัปดาห์จากเดิมเดือนละครั้งเพื่อให้การติดตามสถานการณ์เป็นไปอย่างทันท่วงทีนอกจากนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาจัดส่งรถพุ่มพวงนำสินค้าราคาประหยัดเข้าไปจำหน่ายยังพื้นที่ห่างไกลเพื่อให้การช่วยเหลือครอบคลุมประชาชนในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ด้านกรมการค้าภายในประสานแหล่งผลิตเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดกลางหลังสถานการณ์น้ำท่วมกระทบผลผลิตบางพื้นที่รองรับความต้องการบริโภคในช่วงเทศกาลกินเจ
6: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตผักในบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคกลางและภาคตะวันตกอาทิจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีลพบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีกรมการค้าภายในจึงประสานสมาคมผู้บริหารตลาดกลางเช่นตลาดสี่มุมเมืองตลาดไทยและตลาดสุวรรณภูมิรวมถึงแหล่งผลิตที่ไม่ได้รับผลกระทบเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดเพื่อทดแทนผลผลิตที่ลดลงและรองรับความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลกินเจขณะที่ราคาผักในตลาดกลางบางรายการเริ่มปรับลดลง
7: ผมก็ได้มีการพูดคุยกับทางสมาคมแล้วก็ผู้บริหารตลาดบริหารจัดการอย่างไรให้ปริมาณผักในแหล่งอื่นๆเข้ามาทดแทนแล้วตอนนี้กำลังจะเข้าเทศกาลกินเจด้วยนะครับซึ่งความต้องการผักเองก็จะเพิ่มขึ้นตรงนี้เองเราก็ได้มีการประสานก่อนหน้านี้แล้วขอให้มีการเข้ามาเติมก็พบว่าราคาผักลดลงบ้างเช่นกะหล่ำปี12บาทตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ8บาทอันนี้เป็นราคาตลาดกลางเพราะถ้าตลาดกลางลงตลาดสดที่อื่นๆก็จะลงไปตาม
6: นายวัฒนศักดิ์กล่าวอีกว่ากรมการค้าภายในยังมีชุดติดตามสถานการณ์สินค้าเกษตรระบบตลาดและมาตรการค่าครองชีพพร้อมเชื่อมโยงการทำงานกับศูนย์บัญชาการกลางของกระทรวงพาณิชย์รวมถึงประสานหน่วยงานที่มีรถขนาดใหญ่ช่วยขนส่งสินค้าในพื้นที่ที่น้ำท่วมสูงเพื่อให้ผักจากแหล่งผลิตที่ยังมีผลผลิตเข้าสู่ตลาดได้อย่างต่อเนื่องและช่วยลดแรงกดดันด้านราคาปุริมปราศภาภาครายงาน
1: อธิบดีกรมปศุสัตว์ลงพื้นที่ติดตามการขนย้ายและฝังกลบซากสุกรจากฟาร์มน้ำท่วมจังหวัดปราจีนบุรีกว่า 2,000 ตัวคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันพรุ่งนี
8: ้นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์โยธคนอธิบดีกรมปศุสัตว์ลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อติดตามการช่วยเหลือและการจัดการซากสุกรจากฟาร์มแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองปราจีนบุรีที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลันทำให้สุกรจมน้ำตายกว่า 2,000 ตัวโดยระบุว่าเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ได้ให้ความสำคัญกับการขนย้ายสุกรที่มีชีวิตออกจากพื้นที่เสี่ยงก่อนและสามารถขนย้ายซากสุกรไปฝังกลบได้50ตัวเนื่องจากระดับน้ำยังสูงและเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงพื้นที่ส่วนในวันนี้กรมปศุสัตว์ได้เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่เร่งลำเลียงซากสุกรออกจากพื้นที่น้ำท่วมโดยคาดว่าจะสามารถฝังกลบได้ประมาณ 1,400 ตัวภายในวันนี้และหากไม่มีปัจจัยเสี่ยงจากพายุเข้ามาเพิ่มเติมคาดว่าจะดำเนินการกับซากสุกรทั้งหมดแล้วเสร็จภายในวันพรุ่งนี้ทางนี้ได้กำชับให้การขุดหลุมฝังกลบซากสุกรในระดับความลึกที่เหมาะสมตามหลักสุขาภิบาลพร้อมทั้งฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณฟาร์มแหล่งน้ำและพื้นที่โดยรอบอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันโรคลดปัญหากลิ่นและดูแลสุขอนามัยของชุมชนโดยรอบควบคู่กับการดูแลสุขภาพสุกรที่รอดชีวิตขณะเดียวกันกรมปศุสัตว์อยู่ระหว่างการสำรวจและรวบรวมข้อมูลเพื่อดำเนินการช่วยเหลือและจ่ายเงินชดเชยตามหลักเกณฑ์ระเบียบกระทรวงการคลังโดยกรณีสัตว์ตายหรือสูญหายจะให้ความช่วยเหลือตามชนิดอายุและอัตราที่กำหนดชาวนันมาลีรายงาน
1: กระทรวงอุตสาหกรรมสั่งระงับกิจการโรงงานที่ปล่อยคราบน้ำมันปนเปื้อนน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียและจัดเก็บกักอุตสาหกรรมอย่างถูกต้อง
9: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยถึงกรณีพบคราบน้ำมันลอยปะปนกับกระแสน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีว่ากรมโรงงานอุตสาหกรรมสั่งการให้โรงงานดังกล่าวหยุดประกอบกิจการเป็นการชั่วคราวและสั่งปรับปรุงแก้ไขทันทีโดยกำหนดให้ดำเนินการปิดคลุมหลุมฝังกลบเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำฝนชะล้างของเสียไหลออกสู่ภายนอกเร่งสำรวจฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนทั้งภายในและภายนอกโรงงานปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียรวมถึงนำวัตถุดิบและกากของเสียกลับเข้าไปจัดเก็บไว้ในอาคารให้ถูกต้องตามข้อกำหนดขณะเดียวกันกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้สั่งระงับการนำเข้าวัตถุดิบจำพวกเศษวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ในทุกเลขทะเบียนทั้งส่วนการคัดแยกและการฝังกลบโดยห้ามนำเข้าและนำออกจนกว่าจะแก้ไขปัญหาเสร็จสิ้นสำหรับการฟื้นฟูและสกัดกั้นคราบน้ำมันในพื้นที่ทางบริษัทได้ดำเนินการตามขั้นตอนทางเทคนิคแล้วในเบื้องต้นโดยผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งหมดทางบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหาย
10: ในพื้นที่ส่วนของโรงงานเอง นะครับปัจจุบันเราได้ใช้รถแมคโครปั้นคันดินแล้วก็ควบคุมของเสียนะครับจากบ่อฝังกลบไม่ให้ไหลออกมาจากนอกโรงงานแล้วก็ยังมีการใช้กระสอบทรายกั้นบริเวณโรงงานรีไซเคิลนะครับที่ตอนนี้เนี่ยมันอยู่สูงกว่าระดับน้ำเพื่อป้องกันการที่จะมีน้ำรั่วไหลออกมาได้กำชับให้การประกอบกิจการโรงงานนั้นเนี่ยหยุดตามมาตรา39ที่เราได้ออกไปแล้วเราก็ได้เอาน้ำมันนะครับไปวิเคราะห์ว่าเกิดผลกระทบอะไรอย่างไรบ้างเราก็จะคอยประสานงานกับทางจังหวัดนะครับแล้วก็ดูแลถึงความเรียกว่าผลกระทบกับชีวิตของพี่น้องประชาชนทั้งนี้ทั้งนั้นค่าใช้จ่ายทั้งหมดเหล่านี้ทางบริษัทนะครับจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด
9: นายวราวุฒิกล่าวอีกว่าผลการตรวจสอบเบื้องต้นยืนยันว่าเป็นคราบน้ำมันจากกองวัตถุดิบไม่ใช่สารพิษจำพวกตะกั่วแต่ขอเตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือนำน้ำไปบริโภคหากเข้าตาหรือเข้าปากให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาดทันทีและหากประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนเร่งด่วนสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกระทรวงอุตสาหกรรม1564ตลอด24ชั่วโมงปฏิพลสัทธพรมารายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขบูรณาการเฝ้าระวังกาฬโรคจากประเทศรัสเซียอย่างเข้มงวดแม้ยังไม่มีรายงานผู้ป่วยกาฬโรคเดินทางเข้าประเทศนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยืนยันว่าได้มีการติดตามสถานการณ์โรคกาฬโรคอย่างใกล้ชิดโดยกรมควบคุมโรคบูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงคมนาคมและกระทรวงการต่างประเทศเฝ้าระวังกลุ่มบุคคลที่เดินทางมาจากต่างประเทศโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงจากประเทศรัสเซียซึ่งมีรายงานข่าวการควบคุมตัวบุคคลกลุ่มเสี่ยงจำนวนหลายร้อยรายในประเทศต้นทางโดยปัจจุบันยังไม่พบสัญญาณการแพร่ระบาดหรือข้อบ่งชี้ว่ามีผู้ติดเชื้อเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยจึงยังไม่มีความจำเป็นต้องกำหนดมาตรการคัดกรองพิเศษณท่าอากาศยานในขณะนี้แต่เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะยังคงเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์อย่างเข้มงวดต่อไปขณะที่การตรวจสอบสถานดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพพบว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานเตรียมดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.และกรมสุขภาพจิตลงพื้นที่ตรวจสอบศูนย์พักพิงและดูแลผู้สูงอายุจังหวัดกาญจนบุรีอย่างเร่งด่วนเบื้องต้นพบว่าสภาพการดูแลผู้สูงอายุไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดและเข้าข่ายการกระทำที่ผิดกฎหมายจึงได้สั่งให้ตรวจสอบกระบวนการขออนุญาตและการต่อใบอนุญาตรายปีของสถานให้บริการแห่งนี้อย่างละเอียดเพื่อประเมินว่ามีข้อบกพร่องในระบบการตรวจสอบสถานที่หรือไม่ตลอดจนให้ตรวจสอบประวัติการรักษาและพัฒนาการทางอาการของผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดเพื่อสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีที่มีข้อสงสัยเรื่องการจ่ายยากดประสาทอันอาจส่งผลให้ผู้ป่วยมีภาวะซึมและกระทบต่อสุขภาพจิตหากพบหลักฐานการกระทำความผิดจริงจะถือเป็นการละเมิดกฎหมายและจะดำเนินการทางคดีอย่างเด็ดขาดพร้อมเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบเวชระเบียนของผู้ป่วยด้วยความรัดกุมป้องกันการบันทึกข้อมูลอันเป็นเท็จหรือคลาดเคลื่อนรวมทั้งอยู่ระหว่างการพิจารณาใช้อำนาจตามระเบียบข้อบังคับเพื่อสั่งปิดสถานให้บริการดังกล่าวเป็นการชั่วคราว
11: ซึ่งตรงนี้ก็เน้นย้ำให้ลงไปดูในรายละเอียดว่ามีการกระทำอย่างที่เป็นข่าวจริงหรือไม่ว่าให้ยานะครับให้ลักษณะมีความเบลอๆหรือให้ยาที่เกี่ยวกับการกดประสาทนะครับอาจจะทำให้เกิดในเรื่องของปัญหาสุขภาพจิตหรือปัญหาอื่นๆตามมาซึ่งนั่นเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายอย่างแน่นอนนะครับหากมีจริงนะครับก็ต้องบอกว่าได้ประสานทางตำรวจแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบข้อมูลสิ่งเหล่านี้นะครับซึ่งเป็นความผิดทางกฎหมายไม่สามารถทำได้นะครับ
1: ด้านตำรวจอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบสถานดูแลผู้สูงอายุจังหวัดกาญจนบุรีโดยจะเรียกครอบครัวผู้เสียหายมาสอบสวนเพิ่มเติม
12: พันตำรวจเอกธนวัฒน์หินยกหินผู้กำกับการกองกำกับการ5กองบังคับการปราบปรามเปิดเผยถึงกรณีการเข้าตรวจสอบสถานดูแลผู้สูงอายุจังหวัดกาญจนบุรีหลังมีผู้เสียหายร้องเรียนโดยระบุว่าทางศูนย์ได้เชิญเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต รวมถึงสื่อมวลชนเข้าตรวจสอบสถานที่ส่วนผู้เสียหายได้เข้าร้องเรียนกับกองปราบปรามตั้งแต่ช่วงปลายเดือนสิงหาคมขณะนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างรวบรวมข้อเท็จจริงพร้อมตรวจสอบลักษณะอาคารใบอนุญาตและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาว่าการดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องหรือไม่ส่วนประเด็นการทารุณกรรมหรือใช้ความรุนแรงเบื้องต้นจากการสอบปากคำผู้เสียหายยังไม่พบข้อมูลในส่วนนี้โดยจะเรียกสมาชิกในครอบครัวมาสอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการส่งตัวและรับตัวเข้าศูนย์ดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
13: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
14: ัฐบาลวางกลไกคุ้มครองเงินอุดหนุน EV โดยผู้ประกอบการที่เข้าร่วมมาตรา EV 3มีเงื่อนไขต้องผลิตรถในประเทศเพื่อชดเชยรถที่นำเข้าหากผลิตไม่ครบกรมสรรพสามิตขอตรวจสอบและดำเนินการเรียกคืนเงินอุดหนุนจากผู้ได้รับสิทธิ์เป็นรายกรณีขอย้ำว่าเรื่องนี้ไม่กระทบประชาชนที่ซื้อรถ EV ประชาชนไม่ต้องคืนส่วนลดหรือเงินอุดหนุนเพราะการตรวจสอบและเรียกคืนจะดำเนินการกับผู้ประกอบการหรือผู้ได้รับเงินอุดหนุนตามเงื่อนไขของมาตรการค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
15: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
16: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลสหรัฐยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือทางการรัสเซียในการป้องกันการระบาดของกาฬโรคหลังมีรายงานเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่หญิงชาวรัสเซียวัย28ที่ทำงานในห้องปฏิบัติการของสถาบันต่อต้านโรคระบาดในแคว้นอิคุตทางตะวันออกเฉียงใต้ของภูมิภาคไซบีเรียของรัสเซียเสียชีวิตจากการติดเชื้อกาฬโรคปอดเมื่อวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งเน้นย้ำว่ากาฬโรคเป็นโรคที่ร้ายแรงยังไม่ได้พูดคุยกับทางการรัสเซียเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวด้านองค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่ายังไม่มีการยืนยันสาเหตุการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่หญิงชาวรัสเซียรายดังกล่าวและอยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียดพร้อมกันนี้ยังประเมินว่าความเสี่ยงต่อการระบาดของกาฬโรคยังคงอยู่ในระดับต่ำนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติหรือ UN ออกแถลงการเมื่อวานนี้ในโอกาสครบรอบ3ปีของสงครามในฉนวนกาซาโดยนายกูเตเรสเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในสงครามนี้ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาอย่างครบถ้วนเพื่อนำไปสู่การหยุดยิงอย่างถาวรพร้อมให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอย่างครอบคลุมและเคารพกฎหมายระหว่างประเทศรวมถึงความจำเป็นในการสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนเพื่อให้ชาวอิสราเอลและชาวปาเลสไตน์สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติทางนี้เมื่อวันที่7ตุลาคมปี2566กลุ่มฮามาสเปิดฉากโจมตีอิสราเอลครั้งใหญ่ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,200 รายและถูกจับเป็นตัวประกันอีก251รายจนนำไปสู่การที่อิสราเอลเปิดปฏิบัติการตอบโต้อย่างรุนแรงทำให้พลเรือนชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตอย่างน้อย 74,000 รายต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่7ตุลาคม2569ฉบับที่11ในช่วงวันที่6ถึง7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ ในวันที่6ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงในวันที่7ตุลาคม2569ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยพัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางสุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและพิจิตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนระดับ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองระดับ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมแปรปรวนความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับลมกระโชกแรงบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมนุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 17:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.88 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:23 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 72 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:48 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น.
17: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและอานนท์นันตะสุคนอา

0: Life FM
1: ร้อยคำลาพกากรองทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
2: ท่องไปในต่างแดน Over the Sea
3: Over the Sea
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง Over the Sea ในตอนนี้มาตามกันต่อกับเมนูอร่อยๆในประเทศสวีเดนหากพูดถึงอาหารสวีเดนแล้วนะคะจะไม่พูดถึงอาหารสวีเดนประจำชาติที่สร้างชื่อเสียงให้อาหารสวีเดนโด่งดังไปทั่วโลกอย่างเมนูมีดบอลก็คงจะไม่ได้แม้มีดบอลจะเป็นเมนูที่มีให้เห็นกันในหลายเชื้อชาติแต่มีดบอลของสวีเดนนั้นมีรสชาติและวิธีการทำที่แตกต่างจากมีดบอลของชาติอื่นมีดบอลสวีเดนจะมีรสชาติเข้มข้นนิยมเสิร์ฟควบคู่กับซอสครีมหรือซอสน้ำเกรวี่จากนั้นปรุงรสด้วยเครื่องเทศที่เป็นเอกลักษณ์และมักจะนิยมรับประทานเป็นอาหารมื้อหลักมากกว่าอาหารเรียกน้ำย่อยหรือบนแซนด์วิชมีดบอลของประเทศสวีเดนนั้นจะมีขนาดที่ค่อนข้างเล็กพอดีคำและทำมาจากเนื้อหมูบดหรือหมูบดผสมกับเนื้อวัวบดนอกจากนี้นะคะยังมีส่วนผสมของเกล็ดขนมปังป่นและไข่การปรุงรสมีดบอลจะใช้ส่วนผสมหลักเป็นหัวหอมเครื่องเทศนานาชนิดเกลือและพริกไทยและเมื่อนำไปปั้นจนได้รูปทรงกลมที่ต้องการจะนำไปทอดจนสีของมีดบอลกลายเป็นสีน้ำตาลที่สวยงามนั่นเองนะคะ
2: ท่องไปในต่างแดน Over the Sea
3: Over the Sea
5: Cool Delight 905 FM
6: Delight 905 FM Music by the Sea

Delight 905 FM Music by the Sea

0: คุณกำลังฟัง G-Life 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยว
1: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
2: เคยสังเกตไหมทำไมรอบตัวเรามีแต่คนเอาเปรียบที่ทำงานก็โดนโยนงานเพื่อนก็นึกถึงเราแค่ตอนเดือดร้อนแม้แต่คนใกล้ตัวบางทียังทำเหมือนเราไม่มีค่าในทางธรรมมีคำอธิบาย2ชั้นชั้นแรกคนที่ผ่านเข้ามาคือกระจกสะท้อนกรรมเก่าที่เราเคยสร้างไว้ชั้นที่2ลึกกว่านั้นสิ่งที่เราทุกข์อาจไม่ใช่เพราะเขาเห็นแก่ตัวแต่เพราะใจเรายึดว่าเขาต้องดีกับเราพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราทนคนเอาเปรียบแต่สอนให้อภัยเพื่อปลดหนี้กรรมแล้วถอยห่างอย่างมีสติเมตตาเขาได้โดยไม่ต้องให้เขาทำร้ายเราซ้ำเมื่อใจเราเลิกยึดคนเห็นแก่ตัวจะค่อยๆหายไปจากชีวิตเราเองเพราะกรรมเก่าถูกชำระและกรรมใหม่เราไม่สร้างเพิ่ม
1: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
0: อยู่ที่นี่ไม่ไปไหนเพราะหัวใจเราใกล้กันฟัง905 FM แชทไลน์905 FM

0: ั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
1: เรื่องฝนฟ้าน่ะห้ามไม่ได้แต่กันร้อนกันเสียงด้วยพียูโฟมได้นะปรึกษาไอธนาสิครับเขาผลิตและจำหน่ายแผ่นหลังคาพียูโฟมแดดออกก็ไม่ร้อนฝนตกก็ไม่ดังและยังมีหลังคาเหล็กเมทัลชีทสีสวยล่อนหลากหลายหลังคาไวนิลรางน้ำไวนิลหลังคาสแนปล็อกเหล็กตัวซีไม้เชิงชายไม้ฝาไม้พื้นประตูม้วนไร้เสียงวิกตอรี่ก็มีนะครับจะทนร้อนทนเสียงไปทำไมติดพียูโฟมปรึกษาไอธนาสิครับสะดวกเร็วตรงเวลากว่า17สาขาทั่วภาคใต
2: ้ไอธนาอันดามันถนนสักดิเดชทางไปอ่าวมะขาม076-213-747-8 คลิก aithanametalsheet.com
3: สาราลากด้วยซ้ายเข้าเขตโทษมาแล้วครับรถขวารถซ้ายที่ซัดเข้าไปแล้วครับโอ้โห
4: เฮ
5: ้ย
6: ไม่รู้เฮให้ทันเพื่อนดีกว่าย้ายมาติดเน็ตบ้าน AIS 3BB Fiber Tree เชียร์พรีเมียร์ลีกจอใหญ่สะใจกว่าสมัครแพ็กเน็ตบ้านพร้อมกล่อง AIS Play Box บวกพัดพรีเมียร์ลีกพิเศษจ่ายแค่เดือนละ199บาทเพิ่มเติมโทร1175หรือ1530เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
7: นอนกรนสะดุ้งตื่นตื่นมาไม่สดชื่นง่วงนอนตอนกลางวันสัญญาณอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม
8: ภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์ศูนย์ตรวจการนอนกรนครบวงจรในภูเก็ตโดยทีมแพทย์และเครื่องวิเคราะห์การนอนที่แม่นยำจองตรวจวันนี้การนอนกรนหยุดหายใจขณะหลับเพื่อเช้าวันใหม่ที่สดใสและหัวใจที่แข็งแรงเรื่องนอนกรนไว้ใจเราเพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์0814974599
7: ข่าวดีของชาวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงบ้านพึ่งวัดภูเก็ตเปิดให้บริการที่พักฟรีสำหรับผู้ป่วยและญาติณวัดเขารังสามัคคีธรรมใกล้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตหรือหัวหน้าตึกที่เข้ารับการรักษาติดต่อบ้านพึ่งวัดโทร065-950-6319รรินรอยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัดที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
9: วิชาที่เรียนยากที่สุดในชีวิตไม่ใช่คณิตไม่ใช่วิทย์แต่คือวิชาชีวิตวิชานี้ไม่มีห้องเรียนไม่มีครูมายืนสอนหน้ากระดานไม่มีหนังสือให้เปิดอ่านล่วงหน้าและที่สำคัญมันไม่มีปิดเทอมเราต้องเรียนมันทุกวันไม่ว่าเราจะพร้อมหรือไม่ก็ตามบางวันก็เป็นบทเรียนที่สวยงามแต่บางวันมันก็โหดร้ายจนเราแทบรับไม่ไหวครูของวิชานี้ไม่ใช่คนเก่งไม่ใช่คนฉลาดแต่คือความผิดพลาดยิ่งพลาดยิ่งได้เรียนยิ่งเจ็บยิ่งจำและไม่มีใครสอบแทนเราได้ไม่มีใครเข้าใจชีวิตเราได้ทั้งหมดนอกจากตัวเราเอง
7: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
10: Delight 905 FM Music by the Sea

0: ลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
1: กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่
2: กรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400+1
3: ซูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวส.หรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประกันมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต092-592-9592มาร่วมงานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
4: นี่ครับนายสติ๊กเกอร์ฉลากสินค้าใหม่จากหัวใสดีไซน์ออกแบบมาเพื่อแบรนด์ของเรา
5: อย่าปล่อยให้สติ๊กเกอร์เป็นแค่ป้ายสินค้าเพิ่มมูลค่าให้สติ๊กเกอร์เล่าเรื่องแบรนด์ของคุณหัวใสดีไซน์ผลิตไวใส่ใจคุณภาพติดต่อ02-028-7788 Facebook TikTok หัวใสดีไซน
6: ์พออายุมากขึ้นปัญหาผิวหย่อนคล้อยไม่กระชับห่างตาห่างคิ้วตกก็มา
7: New Ultra Prime จากประสบการณ์อันยาวนานตกผลึกมาเป็นเทคนิคเฉพาะของทีมแพทย์ The Villa Aura Clinic ยกกระชับแบบที่ใจคุณต้องการดูดีขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัดผลลัพธ์อยู่ได้ยาวนานถึง1ปี
8: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ก่อนใครกับ Ultra Prime เครื่องแรกในภูเก็ตยกชัดลืมเจ็บอยู่นานกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตที่ The Villaออร่าคลินิก076-646-246เครื่องใหม่ราคาเดิม
9: 5678 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องคาวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาวกับแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามเพื่อให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาฟอร์แคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้
2: ติดต่อกรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400+1
10: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
11: อย่าเอาชีวิตของเราไปเทียบกับใครบางคนถึงเร็วบางคนถึงช้าต้นไม้แต่ละต้นยังเติบโตไม่พร้อมกันชีวิตคนเราก็มีเวลาของตัวเองขอเพียงไม่หยุดเดินไม่ทิ้งความดีวันหนึ่งเวลาของเราก็จะมาถึง
10: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
12: ทั่วไทย D-Like Thailand
13: ท่องเที่ยวทั่วไทย D-Like Thailand
14: ก็ๆๆ D-Like Thailand พบกับมะนาวเช่นเดิมค่ะวันนี้นะคะพาทุกท่านมาเช็คอินกันที่ยิ่งยงสวนดอกไม้ม่อนแจ่มจังหวัดเชียงใหม่ค่ะยิ่งยงสวนดอกไม้เป็นสวนดอกไม้บนเนินเขาสูงซึ่งน่าจะเป็นเนินเขาที่สูงที่สุดในม่อนแจ่มทำให้สามารถมองเห็นวิวของม่อนแจ่มได้ในมุมสูงอย่างสวยงามเหมือนกำลังเดินอยู่เหนือภูเขาและท้องฟ้าซึ่งดอกไม้แปลงใหม่นะคะก็เริ่มที่จะทยอยปลูกเพื่อให้กลับมาสวยงามฟูแน่นอีกครั้งในช่วงเดือนธันวาคมเราก็จะได้เห็นดอกมาการเร็ตที่สวยงามมากๆเลยค่ะสำหรับการเดินทางขึ้นไปยังยิ่งยงสวนดอกไม้นะคะแนะนำให้จอดรถข้างล่างใกล้กับทางขึ้นและใช้บริการรถของชาวบ้านค่าบริการเพียงคนละ50 บาทเท่านั้นเพราะเส้นทางค่อนข้างลาดชันและแคบมากมาถ่ายรูปสวยๆทั้งทีก็ต้องมีความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่งค่ะดอกไม้ที่อยู่ในระดับสูงเท่าภูเขานะคะก็จะสามารถมองเห็นได้ชัดในช่วงเช้าหรือช่วงฝนตกใหม่ๆก็จะได้เห็นสายหมอกลอยผ่านไปมาตลอด เดินเข้าไปด้านในดอกไม้ก็จะแน่นมากขึ้นค่ะโดยเราสามารถเห็นดอกไม้และวิวภูเขาบ้านเรือนของชาวบ้านเป็นฉากหลังดอกไม้ในส่วนตอนนี้นะคะก็จะมีทั้งดอกฟ้าประทานพรสีขาวดอกซันเวียสีแดงดอกสร้อยไก่ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปตามสภาพอากาศค่ะสำหรับยิ่งยงสวนดอกไม้ม่อนแจ่มจังหวัดเชียงใหม่นะคะเปิดให้บริการทุกวันค่ะตั้งแต่เวลา6โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นกันเลยท่านใดสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถคลิกไปได้ที่ Facebook ยิ่งยง Flower Garden นั่นเองค่ะนี่และชาแนลคราวหน้านะคะยังคงพาทุกท่านไปปักหมุดเช็คอินสวนดอกไม้แต่จะเป็นที่ไหนจังหวัดอะไรอย่าพลาดเลยค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
12: ท่องเที่ยวทั่วไทย D-Like Thailand
13: ท่องเที่ยวทั่วไทยD-Like Thailand
12: คุณกำลังฟัง D-Like 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อ

0: ที่นี่ไม่ไปไหนเพราะหัวใจเราใกล้กันฝากฝั่ง905 FM แชทไลน์905 FM
1: Cool Delight 905 FM 905

0: Morning Delight คุณกำลังฟัง Delight 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยว
1: คืนท้องฟ้าให้นกคืนพื้นป่าให้ขุนเขาคืนหาดทรายขาวให้ท้องทะเลโลกสวยด้วยมือเราร่วมรักษาทรัพยากรสร้างสมดุลธรรมชาติเพื่อเมืองไทย Delight 905 FM Music by the Sea We Love Thailand
0: อยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studiolinemedia1.com ฟัง 905 FM เพิ่มเพลงผ่านไลน์ทิม 905 FM

0: Delight 905 FM Music by the Sea
1: เรื่องฝนฟ้าน่ะห้ามไม่ได้แต่กันร้อนกันเสียงด้วย PU Foam ได้นะปรึกษาไอธนาสิครับเขาผลิตและจำหน่ายแผ่นหลังคา PU Foam แดดออกก็ไม่ร้อนฝนตกก็ไม่ดังและยังมีหลังคาเหล็กเมทัลชีทสีสวยล่อนหลากหลายหลังคาไวนิลรางน้ำไวนิลหลังคา Snap Lock เหล็กตัว C ไม้เชิงชายไม้ฝาไม้พื้นประตูม้วนไร้เสียง Victory ก็มีนะครับจะทนร้อนทนเสียงไปทำไมติด PU Foam ปรึกษาไอธนาสิครับสะดวกเร็วตรงเวลากว่า17สาขาทั่วภาคใต
2: ้ไอธนาอันดามันถนนสักดิเดชทางไปอ่าวมะขาม076-213-747-8 คลิก aithnametalsheet.com
3: ซูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวส.หรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต092-592-9592มาร่วมงานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
4: นี้ต้องข่าวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์เปาะได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณเปาะได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับข่าวกับแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีข่าวกับแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครข่าวกับแคชที่แอป Go by กรุงศรีออโต้
5: ติดต่อกรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
6: ลาลากด้วยซ้ายเข้าเขตโทษมาแล้วครับล็อกขวาล็อกซ้ายทีซัดเข้าไปแล้วครับโอ้โห
7: เฮให้ทันเพื่อนดีกว่าย้ายมาติดเน็ตบ้าน AIS 3BB Fiber Tree เชียร์พรีเมียร์ลีกจอใหญ่สะใจกว่าสมัครแพ็คเน็ตบ้านพร้อมกล่อง AIS Play Box บวกพัดพรีเมียร์ลีกพิเศษจ่ายแค่เดือนละ199 บาทเพิ่มเติมโทร1175หรือ1530เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
8: กลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
9: กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
8: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่
5: กรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
10: ร้อยคำลาปากกากรองทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
11: ข่าวดีของชาวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงบ้านพึ่งวัดภูเก็ตเปิดให้บริการที่พักฟรีสำหรับผู้ป่วยและญาติณวัดเขารังสามัคคีธรรมใกล้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตหรือหัวหน้าตึกที่เข้ารับการรักษาติดต่อบ้านพึ่งวัดโทร065-950-6319
12: อยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studiolinemedia1.com
13: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
14: หาเงินได้เท่าไหร่ก็มีเรื่องให้จ่ายหมดทุกทีเคยสงสัยไหมว่าเพราะอะไรเดือนนี้รถเสียเดือนหน้าคนที่บ้านป่วยเดือนถัดไปของใช้พังเหมือนมีอะไรคอยดูดเงินออกจากกระเป๋าตลอดเวลาในทางธรรมทรัพย์ที่รั่วไหลมักเกี่ยวกับกรรม3 อย่าง 1. เคยยืม

0: แล้วไม่คืน 2. เคยเบียดเบียนทรัพย์ผู้อื่นแม้เรื่องเล็กน้อย 3. ได้มาแล้วไม่เคยแบ่งปันใครเลยวิธีอุดรอยรั่วไม่ใช่แค่หาเงินเพิ่มแต่คือชำระหนี้เก่าให้หมดซื่อตรงกับทรัพย์ทุกบาทและเริ่มให้ทานแม้เพียงเล็กน้อยเพราะการให้คือการเปิดทางให้ทรัพย์ไหลกลับเงินที่ได้มาด้วยความสุจริตและแบ่งปันเป็นจะเป็นเงินที่อยู่กับเรานาน
1: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียง FM 90.5 MHz จังหวัดภูเก็ตจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร
1: 7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติบริหารจัดการน้ำครอบคลุมทุกลุ่มน้ำทั่วประเทศเตรียมรับสถานการณ์ฝนตกหนักระลอกใหม่กรมการค้าภายในประสานแหล่งผลิตเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดกลางรองรับความต้องการบริโภคในช่วงเทศกาลกินเจ
1: ทางการรัสเซียยืนยันไม่พบการระบาดของกาฬโรคในกลุ่มเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยต่อต้านกาฬโรคในไซบีเรียการกีฬาแห่งประเทศไทยวางแผนเช่าเหมาลำการบินไทยให้นักกีฬาพาราไทยเดินทางไปแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติบริหารจัดการน้ำครอบคลุมทุกลุ่มน้ำทั่วประเทศเตรียมรับสถานการณ์ฝนตกหนักระลอกใหม่โดยเฉพาะภาคใต้ที่คาดว่าฝนจะตกหนักขึ้นตั้งแต่กลางเดือนนี
2: ้นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มลดลงโดยเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทยังคงการระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาระดับน้ำอย่างทรงตัวส่วนการระบายน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ได้ปรับเพิ่มระบายน้ำเป็น500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ท้ายเขื่อนพระราม6มีปริมาณน้ำเฉลี่ยก่อนเข้าเขตจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีและกรุงเทพมหานครอยู่ที่ประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียังต่ำกว่าระดับตลิ่งแต่มวลน้ำดังกล่าวไหลเข้าท่วมในเขตของลุ่มน้ำท่าจีนซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างลุ่มน้ำเจ้าพระยากับท่าจีนที่จังหวัดสุพรรณบุรีสำหรับพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่ลุ่มน้ำบางปะกงที่สถานการณ์ยังวิกฤตในหลายจังหวัดเช่นอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอบางน้ำเปรี้ยวและบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งยังมีน้ำท่วมขังสูงโดยได้ติดตั้งเรือดันน้ำเร่งระบายน้ำแล้ว
3: ลุ่มน้ำบางประกงสถานการณ์น้ำค่อนข้างสูงในทุกพื้นที่คือจังหวัดปราจีนบุรีนครนายกและจังหวัดฉะเชิงเทราก็ได้เตรียมนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการตั้งศูนย์อพยพนะครับในการที่จะอพยพพี่น้องประชาชนออกมาเพราะบางพื้นที่เนี่ยเป็นที่ลุ่มต่ำเช่นบางน้ำเปรี้ยวบ้านสร้างองครักษ์พวกนี้นะครับผมหรือบางคล้าเนี่ยพอน้ำท่วมนานจะลำบากนะครับในเรื่องการใช้ชีวิตหรือแม้กระทั่งผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางเนี่ยอาจจะต้องเอาออกมาก่อนซึ่งตรงนี้เองได้หารือกับทางจังหวัดทางกระทรวงมหาดไทยนะครับในพื้นที่จุดที่อยู่ไม่ได้จริงๆเช่นบริเวณองครักษ์เนี่ยครับจะต้องเอาพี่น้องจนออกมานะครับแล้วหลังจากน้ำลดเนี่ยจะเข้าไปพูดคุยจะเข้าไปฟื้นฟูแล้วก็พาพี่น้องประชาชนกลับบ้านครับผมหรือบ้านไหนเป็นจุดเสี่ยงเนี่ยก็ให้แต่ละจังหวัดลงรายละเอียดจะเตรียมแผนล่วงหน้าแล้วก็ตั้ง EOC เพื่อที่จะบัญชาการเหตุการณ์กรณีที่ทั้งก่อนเกิดเหตุการณ์ระหว่าง